0: พระประธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและดอกไม้ธูปเทียนแผ่จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วคณะสงฆ์เวียดนามจำนวน30รูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงกราบที่พระแท่นแล้วเสด็จลงจากพระอุโบสถเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับปัจจุบันวัดกวางสือเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามโดยด้านหลังของวัดเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสอนพระธรรมวินัยมีหอวิจัยหอแสดงธรรมและหอสมุดรวบรวมพระไตรปิฎกและเอกสารทางพุทธศาสนาทำให้วัดกวางสือไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสนาอีกด้วย
1: เวลา 16:25 นตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณที่นั้นนายเลเค้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามในหูใดทั้งประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศและแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามตามลำดับแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14-16กันยายน2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันซึ่งมีความคล้ายคลึงและผูกพันร่วมกันในหลายด้านทั้งในด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณียังมีความผูกพันร่วมกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีสันติภาพมีพลวัตและเปี่ยมด้วยศักยภาพประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่6 สิงหาคม 2519การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำจุดยืนของไทยในการประชุมคณะกรรมาการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคือการหาข้อยุติเรื่องเขตทางทะเลของสองประเทศที่เป็นธรรมใช้ได้จริงและยั่งยืน
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการประชุมครั้งแรกกับคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสณสิงคโปร์ว่านายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนประเทศไทยได้เสนอ6จุดยืนสำคัญโดยไทยต้องการสันติภาพแต่ต้องไม่แลกกับอธิปไตยขณะที่กระบวนการประนอมครั้งนี้มีขอบเขตเฉพาะการกำหนดเขตทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาในอ่าวไทยเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดนทางบกรวมถึงเกาะกูดขณะเดียวกันไทยพร้อมใช้กฎหมายระหว่างประเทศแต่กฎหมายต้องอยู่บนข้อเท็จจริงรัฐบาลยืนยันว่าหากมีการกล่าวหาประเทศไทยด้วยข้อมูลที่ฝ่ายไทยเห็นว่าคลาดเคลื่อนบิดเบือนหรือไม่มีมูลไทยมีหน้าที่ชี้แจงข้อเท็จจริงและปกป้องชื่อเสียงของประเทศส่วนข้อกล่าวอ้างที่ว่าเมื่อไทยยกเลิก MOU 2544แล้วกัมพูชาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเข้าสู่กระบวนการประนอมซึ่งไทยไม่ได้ปิดประตูแต่เสนอทางออกและเปิดประตูการเจรจามาโดยตลอดนอกจากนี้ไทยพร้อมพูดคุยบนพื้นฐานความจริงใจแต่ความจริงใจต้องเกิดจากทั้งสองฝ่ายการฟื้นความสัมพันธ์จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีความไว้วางใจและเคารพซึ่งกันและกันและเวทีนี้ไม่ควรมีผู้ชนะหรือผู้แพ้แต่ประเทศไทยต้องไม่เป็นฝ่ายเสียสิทธิ์ซึ่งเป้าหมายของไทยคือการหาข้อยุติเรื่องเขตทางทะเลที่เป็นธรรมใช้ได้จริงและยั่งยืน และไม่ว่ากระบวนการนี้จะจบลงอย่างไรไทยกับกัมพูชายังคงเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันต่อไปทั้งนี้จุดยืนที่นายสิงห์ศักดิ์นำเสนอต่อคณะกรรมการสะท้อนหลักการสำคัญของรัฐบาลว่าไทยไม่ต้องการรุกรานใครไม่ต้องการดินแดนของใครและไม่ต้องการสร้างความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านสิ่งที่ไทยต้องการมีเพียงการรักษาสิ่งที่เป็นสิทธิ์ของประเทศไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของงบกลางเพิ่มเติมกว่า300ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าให้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน30วัน
3: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำครั้งที่1/2569ได้ร่วมกันวางกรอบการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งขับเคลื่อนตามกรอบ7มาตรการของกรมประมงที่ต้องยกระดับการดำเนินการให้เกิดความจริงจังและต่อเนื่องในเบื้องต้นกรมประมงได้จัดเตรียมงบประมาณในส่วนที่ได้รับอนุมัติในงบประมาณปี2570วงเงิน15ล้านบาทเพื่อเริ่มดำเนินการรับมือสถานการณ์ในทันทีนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบขอใช้วงเงินงบกลางที่เป็นกรอบงบประมาณเดิมของปีงบประมาณ2567ที่ยังคงเหลือกว่า300ล้านบาทโดยกรมประมงได้จำแนกแผนงานตาม7มาตรการเพื่อรองรับงบประมาณดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างปรับรายละเอียดให้เหมาะสมที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วซึ่งเบื้องต้นได้ตั้งเป้าว่าภายใน30วันต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลง
4: ทางกรมประมงเนี่ยได้เตรียมงบประมาณของตัวเองไว้ในข้อจำกัดที่เรามีค่อนข้างน้อยในวงเงิน15ล้านบาทที่จะเข้าไปบริหารสถานการณ์อย่างเร่งด่วนได้แล้วก็ประเด็นที่2คือที่ประชุมก็เห็นชอบเห็นควรด้วยที่จะผลักดันในการขอใช้งบประมาณงบกลางไม่ว่าจะวงเงินเหลือเท่าไหร่อย่างเช่นวงเงินที่เช็คล่าสุดน่าจะเหลือเกือบ350ล้านบาทที่ครม.เคยอนุมัติไว้อย่างนั้นเนี่ยที่ประชุมก็เห็นชอบว่าให้ผลักดันในการขอใช้งบประมาณก้อนนี้
3: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงประเด็นที่ผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและสมุทรสงครามได้สะท้อนถึงมาตรการการเยียวยาของรัฐบาลและ7มาตรการกำจัดปลาหมอคางดำของกรมประมงที่ผ่านมาไม่สามารถลดจำนวนปลาหมอคางดำลงได้จริงโดยย้ำว่าหลังจากนี้สิ่งที่รัฐบาลต้องดำเนินการเร่งด่วนคือการลงไปรับทราบความเดือดร้อนของประชาชนที่แท้จริงเพื่อปรับแนวทางให้สอดรับกับงบประมาณที่ได้รับโดยมุ่งเน้นไปที่การบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและเกษตรกรให้ได้มากที่สุดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยจะหารือแนวทางการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4กับคณะกรรมการกลางในวันนี้เพื่อไม่ให้ผู้สอบโดยสุจริตเสียโอกาสคาดว่าจะเรียกบรรจุได้ภายในตุลาคมนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจะนำประเด็นกรอบเวลาและแนวทางการบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นรอบที่4เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางในวันนี้พร้อมกำหนดกรอบการทำงานให้สามารถแก้ปัญหาไปพร้อมกับการจัดการผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตตามข้อเท็จจริงและหลักฐานรวมถึงดูแลผู้ที่สอบแข่งขันโดยสุจริตซึ่งมีสิทธิ์ตามกระบวนการไม่ต้องเสียโอกาสจากปัญหาที่เกิดขึ้นเบื้องต้นวางเป้าหมายว่าการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ต้องเดินหน้าให้ได้ภายในเดือนตุลาคมนี้โดยการประชุมกกลางวันนี้จะเป็นขั้นตอนสำคัญในการหารือกรอบเวลาและรายละเอียดการดำเนินการก่อนเข้าสู่ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนมที่หมู่3บ้านอุ่นนาตำบลท่าเรืออำเภอนาว่าจังหวัดแพร่ที่หมู่6บ้านแม่ลัวตำบลป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนที่โรงเรียนบ้านเหล่ายาวตำบลเหล่ายาวอำเภอบ้านโฮงจังหวัดสงขลาที่หมู่2โรงเรียนบ้านรัดปูนตำบลเชิงแสอำเภอกระแสสินจังหวัดสุโขทัยที่วัดปากน้ำตำบลปากน้ำอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสระแก้วที่ศาลเจ้าแม่วังใหม่ตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: ข่าวดีของการศึกษาไทยผลการประเมินพีซ่าพบว่าเด็กไทยมีคะแนนดีขึ้น3ด้านและอันดับประเทศไทยขยับขึ้นจากอันดับ58มาอยู่ที่อันดับ53วิทยาศาสตร์ได้432คะแนนเพิ่มขึ้น23คะแนนขณะที่คณิตศาสตร์และการอ่านเพิ่มขึ้นด้านละ13คะแนนที่สำคัญประเทศไทยยังเป็น1ใน8ประเทศและเขตเศรษฐกิจที่คะแนนทั้ง3ด้านเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสะท้อนว่าเด็กไทยมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลและการนำความรู้ไปใช้ได้ดีขึ้นรัฐบาลย้ำว่าพีซ่าไม่ใช่เรื่องของอันดับแต่จะนำข้อมูลการพัฒนาการเรียนรู้ให้ตรงกับเด็กแต่ละกลุ่มให้มากขึ้นพร้อมเดินหน้าวางรากฐานทักษะรู้เท่าทันสื่อและ AI ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาให้เด็กแยกแยะข้อมูลให้เป็นใช้ AI อย่างมีวิจารณญาณและรับผิดชอบเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่คะแนนดีขึ้นแต่คือทำให้เด็กไทยคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นรู้เท่าทันสื่อและใช้ AIไอเป็นพร้อมรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
9: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
8: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
0: 7:16 นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือกับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่กรุงปักกิ่งของจีนเมื่อวานนี้โดยนายหวังอี้เรียกร้องให้อิหร่านและสหรัฐใช้ความยับยั้งชั่งใจและการกลับมารื้อฟื้นการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมเน้นย้ำว่าจีนไม่ต้องการให้ความขัดแย้งดังกล่าวลุกลามไปยังเยเมนและทะเลแดงขณะที่นายอารักชีระบุว่าอิหร่านต้องการที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยวิธีทางการทูตอย่างไรก็ตามอิหร่านจะยังคงยืนหยัดปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของตนอย่างเต็มที่ต่อไปพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจที่ลงนามไว้กับอิหร่านอย่างจริงจังเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกัน
1: กระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของนครมักกะซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการก่อการร้ายโดยมุ่งเป้าโจมตีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในนครมักกะกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียยังให้คำมั่นว่ารัฐบาลซาอุดีอาระเบียจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และประชาชนในซาอุดีอาระเบียจากการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีขณะที่ล่าสุดโฆษกกลุ่มกบฏฮูตีไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเพียงแต่อ้างว่าเครื่องบินรบรุ่น F-15 ของกองทัพซาอุดีอาระเบียถูกกลุ่มกบฏฮูตียิงตกระหว่างดำเนินปฏิบัติการโจมตีในจังหวัดมาริบทางตะวันออกเฉียงเหนือของเยเมนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่จังหวัดไอจิและเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นในกีฬาฟุตบอลชายกลุ่ม A นัดแรกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเฉือนเอาชนะคีร์กีซสถาน3-2เก็บชัยนัดแรกได้สำเร็จโดยนัดที่2ทีมนักเตะไทยจะพบกับฮ่องกงในวันที่20กันยายนเวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี32ด้านทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามเอเชียนเกมตบเอาชนะมองโกเลีย3-0เซตประเดิมเก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จโดยนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับคีร์กีซสถานวันที่17กันยายนเวลา 17:00 นถ่ายทอดสดทาง PPTV SD 36ลันนาธาราฤดีนักเทนนิสหญิงมือ1ของไทยและมืออันดับ61ของโลก ขอถอนตัวจากการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้โดยชี้แจงว่ามีความจำเป็นที่จะต้องปรับความเหมาะสมของแผนการพัฒนาผลงานและอันดับโลกซึ่งมีผลต่อการคัดเลือกอันดับนักกีฬาเข้าสู่กีฬาโอลิมปิกเกมทั้งนี้ทีมเทนนิสไทยจะมีนักกีฬาฝีมือดีอย่างมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ88ของโลกซึ่งมีโอกาสสร้างผลงานที่ดีในเอเชียนเกมครั้งนี้เทควันโดท่ารำภูมิเซ่ชิงแชมป์โลกรายการชุนชอนเวิลด์เทควันโดภูมิเซ่แชมเปี้ยนชิพ2026ที่เมืองชุนชอนประเทศเกา

0: เกษาพันธ์ในขาที่การสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการ Domestic Power Volleyball Academy League ประจำปี2569แข่งขันระหว่างวันที่20ถึง29กันยายนที่ยิม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬาเทศบาลนครปฐมโดยประเภททีมชายมีทั้งหมด8ทีมแบ่งเป็นสาย A A4H เกาะกูดคาบาน่าพิษณุโลก VC บัณฑิตเอเชียเมืองพลและสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมา 3M ฟิล์ม VCส่วนสาย B ประเสริฐนิกรกุลสตรองวิงเซนเซวีซีไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟสมุทรสาครและวิทยาลัยนครราชสีมาขามทะเลสอส่วนประเภททีมหญิง8ทีมได้แก่สาย A อ่างทองมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ VC นครปฐม SSRU อนุจอดชนบุรีราชมงคลธัญบุรี VC สุพรีมทิพยชนบุรี E-Tech ส่วนสาย B นครราชสีมา 3M ฟิล์ม VC กาญจนบุรี Power Volleyball Club GLO มิราเคิลนครนนท์และมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นสตาร์ด้านการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพรายการโปรชาเลนจ์ประจำปี2570กำลังอยู่ในช่วงเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันก็จะไปแข่งขันในช่วงระหว่างวันที่19ถึง25ตุลาคมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่5ในช่วงวันนี้ถึงวันที่20กันยายนประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันนี้หลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งถึง20กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดน่านแพร่และอุตรดิตถ์อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยและหนองคายอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่และตรังโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว

0: 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3 เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา10:27 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง30 เซนติเมตรและเวลา20:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 56 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา5:05 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง17 เซนติเมตรและเวลา15:43 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง68 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18:26 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18:18
1: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการขนส่งโดยขยายช่องทางการให้บริการการขอรับและต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกทั้งในประเทศและระหว่างประเทศผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการผ่านสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวทำให้การยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานทำได้ง่ายทุกที่ทุกเวลาสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์และชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบ e-payment ของกรมบัญชีกลางก่อนได้รับใบอนุญาตในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-license ทั้งนี้ปัจจุบันระบบดังกล่าวได้เปิดให้บริการขอรับใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกดังนี้ 1. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุกในวงเล็บ70ในประเทศได้แล้วทั่วประเทศ 2. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกในวงเล็บ80ในประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร 3. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกระหว่างประเทศในวงเล็บ70-80ระหว่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานครค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกตอนที่1พระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกตั้งอยู่กลางท้องพระโรงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกางกั้นด้วยพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรเจ้าพระยามหาเสนาบุญนาคสมุหพระกลาโหมต้นสกุลบุญนาคเป็นผู้อำนวยการสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระแท่นทำด้วยไม้แกะสลักอย่างประณีตฝังมุกเป็นลายกระหนกแบบศิลปะไทยฝีมือการฝังมุกงดงามมากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงยกย่องว่าเป็นฝีมือครูในการประดิษฐานพระบรมศพหรือพระศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้เชิญพระพุทธรูปประจำพระชนมวารมาประดิษฐานบนพระราชบัลลังก์นี้
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนการพยากรณ์โรคหลอดเลือดสมองการพยากรณ์โรคหลอดเลือดสมองแตกต่างกันตามชนิดตำแหน่งและความรุนแรงของโรคอายุโรคร่วมโรคแทรกซ้อนและการดูแลของครอบครัวมีผลต่อผลการรักษาโรคหลอดเลือดสมองแตกมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันแต่หากรอดชีวิตผู้ป่วยบางรายอาจฟื้นตัวได้รวดเร็วกว่าขนาดก้อนเลือดในสมองเลือดแตกในโพรงสมองระดับความรู้สึกตัวและความดันโลหิตช่วยพยากรณ์โรคได้แม่นยำและมีงานวิจัยในประเทศไทยใช้อ้างอิงอย่างต่อเนื่อง
7: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังมาตรการรักษาฟรี72ชั่วโมงแรกกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตจอง

0: ิน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวบริการชุมชนและเพลงจากชุมชนจากชุมชน

เวลานั้นชาวฟาริสีคนหนึ่งทูลเชิญพระเยซูเจ้าไปเสวยพระกายาหารกับเขาพระองค์เสด็จเข้าไปในบ้านของชาวฟาริสีนั้นและประทับที่โต๊ะในเมืองนั้นมีหญิงคนหนึ่งเป็นคนบาปเมื่อนางรู้ว่าพระเยซูเจ้ากำลังประทับร่วมโต๊ะอยู่ในบ้านของชาวฟาริสีผู้นั้นจึงถือขวดหินขาวบรรจุน้ำมันหอมเข้ามาด้วยร้องไห้จนน้ำตาหยดลงเปียกพระบาทนางใช้ผมเช็ดพระบาทจูบพระบาทและใช้น้ำมันหอมชโลมพระบาทนั้นชาวฟาริสีจึงทูลเชิญพระองค์มาเห็นดังนี้ก็คิดในใจว่าถ้าผู้นี้เป็นประกาศกเขาคงจะรู้ว่าหญิงที่กำลังแตะต้องเขาอยู่นี้เป็นใครและเป็นคนประเภทไหนนางเป็นคนบาปพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าซีโมนเรามีเรื่องจะพูดกับท่านเขาตอบว่าเชิญพูดมาเถิดอาจารย์พระองค์จึงตรัสว่าเจ้าหนี้คนหนึ่งมีลูกหนี้อยู่2คนคนหนึ่งเป็นหนี้อยู่500เหรียญอีกคนหนึ่งเป็นหนี้อยู่50เหรียญทั้ง2คนไม่มีอะไรจะใช้หนี้เจ้าหนี้จึงยกหนี้ให้ทั้งหมดใน2คนนี้คนไหนจะรักเจ้าหนี้มากกว่ากันซีโมนตอบว่าข้าพเจ้าคิดว่าเป็นคนที่ได้รับการยกหนี้ให้มากกว่าพระองค์จึงหันพระพักตร์มาทางหญิงผู้นั้นตรัสกับซีโมนว่าท่านเห็นหญิงผู้นี้ใช่ไหมเราเข้ามาในบ้านของท่านท่านไม่ได้เอาน้ำมาล้างเท้าให้เราแต่นางได้หลั่งน้ำตารดเท้าของเราและใช้ผมเช็ดให้ท่านไม่ได้จูบคำนับเราแต่นางจูบเท้าของเราตลอดเวลาตั้งแต่เราเข้ามาท่านไม่ได้ใช้น้ำมันเจิมศีรษะให้เราแต่นางใช้น้ำมันหอมชโลมเท้าของเราเพราะเหตุนี้เราบอกท่านว่าบาปมากมายของนางได้รับการอภัยแล้วเพราะนางมีความรักมากผู้ที่ได้รับการอภัยน้อยก็ย่อมมีความรักน้อยแล้วพระองค์ตรัสกับนางว่าบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วบรรดาผู้ร่วมโต๊ะจึงเริ่มพูดกันว่าคนนี้เป็นใครจึงทำได้แม้แต่การอภัยบาปพระองค์ตรัสกับหญิงนั้นว่าความเชื่อของเจ้าช่วยเจ้าให้รอดพ้นแล้วจงไปเป็นสุขเถิด

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแผลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร 089-863-33

0: มีเป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกข้างเขาตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ว
1: แค่นี้ก็ดีใจแล้วว
0: ิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกข้างเขาตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพื่อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพท่ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องแล้วครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

นาโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: เนืองทองเนืองทอง

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

โลกมนุษย์นี้ควรคนึงยิ่งเอ่ยโลกหลอกโลกดูดดึงมนุษย์ได้โลกแรงไปรัดรึงผู้สละโลกเอ่ยโลกสุขโลกโศกไซเพราะด้วย

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอนำเสนอนิยายอิงธรรมะชุดลีลาวดีขอเชิญทุกท่านรับฟังได้ณบัดนี้

เมื่อคราวที่แล้วเราก็ฟังมาถึงตอนที่หลังจากที่พระเทวทัตได้วางแผนให้พระเจ้าอาชาศัตรูปลงพระชนพระเจ้าพิมพิสารซึ่งพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระราชบิดาของพระเจ้าอาชาศัตรูนะคะเหตุการณ์นี้ก็ได้สำเร็จลงไปและพระเทวทัตได้พยายามหาทางปลงพระชนพระพุทธเจ้าในหลายๆวิธีเหตุการณ์เหล่านี้ทางฝ่ายนิครนได้ถือเป็นจุดโจมตีพุทธศาสนาและได้ท้าทายประกาศให้นักบวชในพุทธศาสนามาโต้วาทะเพื่อจะพิสูจน์กันว่าหลักคำสอนของลัทธิใดจะเหนือกว่ากันพระเรวตะรับคำท้าทายนั้นเมื่อทั้งสองฝ่ายพร้อมแล้วการโต้วาทีก็เริ่มขึ้นพอเริ่มดำเนินการทางฝ่ายนิครนก็จะมีเล่

รียมต่างๆเพื่อจะเอาคะแนนเป็นของฝ่ายตนแต่ด้วยความชาญฉลาดของพระเรวัตะทำให้ต่างฝ่ายนิครนต้องยอมจำนนเหตุการณ์จึงได้ดำเนินไปด้วยความยุติธรรมเราก็ฟังกันมาถึงตรงนี้นะคะต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ

ข้าพเจ้าจึงอยากจะถามท่านในตอนนี้ก่อนว่าคนชั่วที่กลับตนเป็นคนดีได้เพราะได้ฟังคำสอนของพระบรมศาสดาเช่นอย่างพวกข้าพเจ้ากับคนชั่วที่กลับเป็นคนดีไม่ได้แม้จะได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระศาสดาอย่างพระเทวทัตพวกไหนมีจำนวนมากกว่ากันวีระสีหะทำท่าอึกอักอยู่ครู่ใหญ่เพราะไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรดีตอบมาตามความเป็นจริงท่านวีระสีหะพระเถระสำทับเมื่อเห็นคู่ต่อสู้นิ่งอยู่ไม่ต้องกลัวว่าจะเสียคะแนนเพราะนี่เป็นแต่เพียงการถามเบื้องต้นเพื่อนำไปสู่ประเด็นใหญ่เท่านั้นเชิญตอบมาตามความเป็นจริงแบบนักปราชญ์สนทนากับปราชญ์ไม่เห็นท่าทีอันลำบากของฝ่ายปรปักษ์เช่นนั้นชาวพุทธทุกคนก็ดูมีหน้าตาแจ่มใสขึ้นทันทีคนชั่วที่กลับตนเป็นคนดีได้เมื่อได้ฟังคำสอนของพระสัมมาโคดมแล้วมีจำนวนมากกว่าวีระสีหะตอบด้วยเสียงไม่สู้จะเต็มใจนักพอได้ยินคำตอบเช่นนั้นฝ่ายพุทธบริษัทก็เปล่งเสียงอุทานแสดงความดีใจออกมาอย่างกึกก้องทำให้ฝ่ายนิครไม่พอใจอย่างยิ่งแต่ก็ได้พยายามระงับยับยั้งอารมณ์ไว้ขอบคุณมากท่านวีระสีหะผู้มีอายุพระเถระพูดต่อไปด้วยกริยาอาการเป็นปกติที่ท่านตอบออกมาตามความเป็นจริงแสดงว่าท่านเป็นปราชญ์พูดรักความจริงพูดความจริงแท้ก็เมื่อท่านเองก็ยอมรับแล้วว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถทำคนชั่วจำนวนมากมายให้เป็นคนดีได้ส่วนที่ไม่สามารถกลับใจคนชั่วได้เพียงสองคนเท่านั้นอย่างนี้เป็นการถูกต้องแล้วหรือที่ท่านกล่าวว่าพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาของเราเป็นสิ่งไร้ผลอย่างสิ้นเชิงวีระสีหะไม่ได้ตอบคำถามของผู้แทนพุทธบริษัทได้แต่นั่งนิ่งแสดงอาการกระสับกระส่ายอยู่บนธรรมาสน์อย่างเห็นได้ชัดท่านวีระสีหะผู้มีอายุพระเถระกล่าวต่อไปด้วยน้ำเสียงเป็นปกติไม่ได้แสดงอาการว่าดีใจต่อความเพลี่ยงพล้ำของคู่ต่อสู้แม้แต่น้อยข้าพเจ้าต้องขอโทษถ้าหากคำถามของข้าพเจ้าทำให้ท่านต้องเก้อเขินความจริงข้าพเจ้าไม่มีเจตนาเช่นนั้นเลยข้าพเจ้าเพียงแต่อยากให้ท่านคิดให้รอบคอบก่อนที่จะกล่าวปรักปรำผู้อื่นเท่านั้นจริงอยู่พระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาของเราอาจจะไม่สามารถทำให้คนชั่วบางคนเป็นคนดีได้แต่จำนวนคนที่กลับตนเป็นคนดีได้มีมากกว่าดังที่ท่านเองก็ยอมรับแล้วการที่เราจะตัดสินว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งดีมีประโยชน์มีผลหรือไม่นั้นเราควรจะถือเอาคนจำนวนมากกว่าเป็นเกณฑ์การตัดสินไม่ควรจะถือเอาคนจำนวนน้อยเป็นเกณฑ์ท่านวีระสีหะข้าพเจ้าจะอุปมาให้ท่านฟังเวชการคนหนึ่งมียารักษาโรคอันมีผลชะงักอยู่ในมือมีคนเจ็บป่วยจำนวนหลายพันได้ไปหาเขาเพื่อขอยารับประทานแก้โรคภัยไข้เจ็บของตนเขาได้อาศัยความกรุณาแจกยาให้แก่คนเจ็บทั้งปวงในจำนวนคนเจ็บเหล่านั้นคนเจ็บเป็นอันมากเมื่อบริโภคยาวิเศษนั้นแล้วก็หายจากโรคภัยไข้เจ็บมีคนเจ็บเพียงคนเดียวหรือสองคนนั้นที่บริโภคยาแล้วไม่หายจากโรคการที่คนคนหนึ่งจะอ้างเอาคนผู้ไม่หายเจ็บสองคนนั้นเป็นเล่ห์แล้วกล่าวตำหนิว่ายาของเวชการคนนั้นไม่มีผลท่านเห็นว่าข้อกล่าวหาของเขามีเหตุผลควรเชื่อได้หรือไม่วีระสีหะยังคงนั่งนิ่งไม่ตอบเพราะถ้าขืนตอบก็จะเป็นการสนับสนุนฐานะของฝ่ายพุทธบริษัทให้มั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้นแต่การไม่ตอบของเขาก็แสดงให้เห็นความเสียเปรียบในเชิงเหตุผลและวาทะของเขาอย่างชัดเจนเอาละท่านวีระสีหะพระเถระกล่าวต่อไปหวังว่าท่านคงจะทำความเข้าใจเสียใหม่ว่าพระธรรมของพระบรมศาสดาของเรามีผลแล้วก็เลิกตำหนิติเตียนต่อไปก่อนที่ฝ่ายตนจะถูกผลักดันไปอยู่ในฐานะที่เสียท่ามากขึ้นนิครผู้เป็นประธานได้ลุกขึ้นยืนประกาศ
ด้วยใบหน้าแสดงความโกรธและความอับอายว่าเป็นอันว่าบัดนี้ผู้แทนฝ่ายพุทธบริษัทก็ได้แก้ข้อกล่าวหาของฝ่ายนิคนตกไปแล้วการโต้ตอบกันในวาระแรกนี้ให้ถือว่าเป็นอันเสมอกันตามข้อตกลงเพราะฝ่ายตอบสามารถตอบคำถามของฝ่ายถามได้ต่อไปนี้ขอให้คู่โต้วาทีเข้าสู่ประเด็นอื่นต่อไปข้าพเจ้าใครจะขอร้องให้ฝ่ายผู้แทนพุทธบริษัทเป็นฝ่ายเริ่มถามบ้าง

0: เมื่อการโต้วาทียกแรกจบลงประชาชนทุกฝ่ายก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าพระเรวัตเถระผู้แทนพุทธบริษัทเป็นฝ่ายได้เปรียบเพราะสามารถแก้ข้อกล่าวหาของปรปักษ์ตกไปได้อย่างสวยงามและยังสามารถไล่ต้อนเอาคู่ต่อสู้ไปจนติดมุมพูดไม่ออกประชาชนที่อยู่รอบนอกซึ่งเคยหวั่นวิตกว่าฝ่ายพุทธจะเพี้ยงพล้ำเริ่มเกิดความหวังและความมั่นใจว่าชาวพุทธจะเป็นฝ่ายชนะในการโต้วาทีประวัติศาสตร์ครั้งนี้แน่พอนิครนชราผู้ทำหน้าที่เป็นประธานพูดจบและนั่งลงพระเรวัตเถระก็พูดขึ้นว่าขอบคุณมากท่านประธานที่ให้โอกาสแก่ข้าพเจ้าเป็นผู้ถามปัญหาที่ข้าพเจ้าจะถามต่อไปนี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับหลักคำสอนบางอย่างในลัทธิของท่านเองจุดประสงค์ที่ถามก็เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในข้อที่ข้าพเจ้าและผู้ฟังบางคนยังเคลือบแคลงสงสัยไม่ใช่ตอบโต้เอาแพ้เอาชนะไม่มีเจตนาร้ายที่จะหักล้างย่ำยีลัทธิศาสนาของท่านแต่ประการใดก่อนอื่นข้าพเจ้าใคร่ขอถามว่าลัทธินิครนของท่านเป็นลัทธิกรรมวาดยึดมั่นในหลักของกรรมใช่หรือไม่ใช่วีระสีหะตอบข้าพเจ้าก็ได้ยินได้ฟังมาเช่นนั้นพระเรวัตเถระกล่าวต่อไปแต่ยังไม่แน่ใจแจ่มแจ้งว่าลัทธิกรรมวาทของท่านมีความหมายแค่ไหนอย่างไรข้าพเจ้าใคร่ขอเชิญให้ท่านอธิบายหลักของกรรมในศาสนาของท่านให้ข้าพเจ้าฟังก่อนท่านเรวัตผู้มีอายุวีระสีหะเริ่มอธิบายหลักกรรมในศาสนาของเรามีลักษณะแตกต่างจากกรรมในศาสนาของท่านอยู่บ้างคือหลักกรรมในศาสนาของท่านถือว่าการกระทำที่จะจัดเป็นกรรมได้นั้นจะต้องมีเจตนาหรือความตั้งใจความจงใจอยู่ด้วยจึงจะเป็นกรรมเช่นกระทำด้วยเจตนาพูดด้วยเจตนาคิดด้วยเจตนาถ้าผู้ทำพูดคิดโดยไม่ตั้งใจไม่จัดเป็นกรรมและไม่มีผลส่วนในศาสนาของเราถือว่าการกระทำการพูดและการคิดไม่ว่าจะมีเจตนาหรือไม่มีเจตนาจัดเป็นกรรมทั้งนั้นมีผลทั้งนั้นเพราะฉะนั้นหลักกรรมของท่านจึงหยาบกว่ามีขอบเขตจำกัดส่วนหลักกรรมของเราละเอียดกว่ามีขอบเขตกว้างขวางกว่าขอบคุณมากท่านวีระสีหะพระเถระพูดขึ้นเท่าที่ข้าพเจ้าฟังท่านอธิบายมาก็รู้สึกว่าหลักกรรมของท่านละเอียดละออดีและมีขอบเขตกว้างขวางกว่าของเราแต่ข้าพเจ้ายังสงสัยต่อไปอีกว่าถ้าการกระทำการพูดการคิดทุกอย่างไม่ว่าจะมีเจตนาหรือไม่มีจัดเป็นกรรมหมดเราจะต้องได้รับผลหมดกรรมที่คนบ้าใบ้เสียจริตกับคนธรรมดากระทำก็มีผลเท่ากันกรรมที่คนนอนหลับละเมอไปกระทำกรรมที่คนผู้ตื่นอยู่กระทำก็มีผลเท่ากันกรรมบางอย่างที่สัตว์กระทำกับคนที่กระทำก็มีผลเท่ากันอย่างนั้นใช่หรือไม่ใช่แล้ววีระสีหะตอบอย่างมั่นใจถ้าอย่างนั้นคนบ้าทำบาปกับนักปราชญ์ทำบาปทั้งสองคนนี้ตกนรกด้วยกันใช่ไหมพระเถระถามอีกก่อนที่ข้าพเจ้าจะตอบข้าพเจ้าขอย้อนถามท่านก่อนธรรมดาไฟย่อมเป็นของร้อนใช่หรือไม่ใช่แล้วพระเรวัตตอบคนบ้าเอามือจับไฟกับนักปราชญ์เอามือไปจับไฟทั้งสองคนจะรู้สึกร้อนเหมือนกันไหมวีระสีหะถามอย่างได้ทีก็ร้อนเหมือนกันพระเรวัตยอมรับถ้าอย่างนั้นคนบ้าทำบาปกับนักปราชญ์ทำบาปก็ตกนรกเหมือนกันคำตอบพร้อมด้วยข้อเปรียบเทียบอันคมคายของวีระสีหะทำให้ผู้แทนพุทธบริษัทนิ่งอึ้งไปครู่หนึ่งพร้อมๆกันนั้นสาวกของนิครนต่างก็มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นทุกคนมองดูวีระสีหะด้วยดวงตาแสดงความชื่นชมฝ่ายพุทธบริษัทต่างจ้องดูพระเรวัตด้วยความกังวลใจหลักธรรมของท่านฟังดูก็รู้สึกว่าให้ความยุติธรรมดี พระเถระกล่าวขึ้นในที่สุดเพราะไม่ว่าใครทำดีให้ผลเท่ากันไม่ว่าจะมีความตั้งใจหรือไม่มีความตั้งใจก็ให้ผลเท่ากันแต่ข้าพเจ้าอยากจะถามย้ำอีกทีว่าการที่ต้นไม้ต้นหนึ่งล้มลงจัดเป็นกรรมหรือไม่เป็นกรรมเหมือนกันวีรสิหะตอบด้วยอาการร่าเริงก็พอจะสงเคราะห์เข้าเป็นกรรมได้ก็ถ้าต้นไม้ที่ล้มนั้นบังเอิญไปทับคนตายเข้าเล่าท่านวีรสิหะต้นไม้จะเป็นบาปหรือไม่วีรสิหะอึดอัดอยู่ครู่หนึ่งแล้วตอบไปด้วยความไม่ค่อยจะมั่นใจนักว่าก็เข้าใจว่าเป็นบาปเหมือนกันดีละท่านวีรสิหะถ้าต้นไม้ล้มทับคนเป็นบาปลมพัดบ้านเรือนคนพังทลายก็เป็นบาปไฟไหม้บ้านคนเสียหายวอดวายไฟก็เป็นบาปน้ำป่าหลากมาท่วมข้าวกล้าในไร่นาของชาวบ้านน้ำก็เป็นบาปดินถล่มพังทับคนบาปตายดินก็บาปอย่างนั้นใช่หรือไม่วีรสิหะแสดงความลังเลใจอย่างเห็นได้ชัดแต่แล้วก็ตอบยืนยันตามหลักเดิมของตนว่าก็เป็นบาปทั้งนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายพระเรวัตหันไปประกาศต่อฝูงชนขอให้ท่านทั้งหลายรับฟังไว้ว่าตามหลักกรรมของรัตินิคนนั้นการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะมีเจตนาหรือไม่มีเจตนาจัดเป็นกรรมทั้งนั้นถ้าคนคนหนึ่งฆ่าคนอีกคนหนึ่งตายด้วยเจตนากับการที่ต้นไม้ล้มทับคนตายต้นไม้และคนคนนั้นชื่อว่าทำบาปเหมือนกันสำหรับคนนั้นคงจะไปตกนรกแน่นอนแต่ต้นไม้ต้นนั้นกระทำบาปแล้วจะตกนรกหรือไม่ข้าพเจ้าก็ไม่ทราบไฟเผาบ้านคนแล้วไฟจะต้องไปตกนรกหรือไม่ข้าพเจ้าก็ไม่ทราบแล้วจะไม่ซักไซ้ไล่เลียงท่านวีรสิหะให้เสียเวลาขอให้ท่านทั้งหลายพิจารณาดูก็แล้วกันว่าหลักธรรมอันกว้างขวางของท่านมีเหตุผลควรเชื่อถือได้หรือข้าพเจ้าอยากจะถามในเรื่องกรรมอีกต่อไปเมื่อบุคคลทำกรรมแล้วกรรมให้ผลอย่างไรกรรมที่บุคคลทำแล้วจะก่อให้เกิดสรีระจิตใจสติปัญญาและความสุขความทุกข์ทั้งปวงในชาติต่อไปเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้รับอยู่ในชาตินี้ก็เป็นผลแห่งกรรมเก่าที่เราได้กระทำไว้ในชาติก่อนทั้งสิ้นวีรสิหะอธิบายอย่างคล่องแคล่วข้าพเจ้ายังรู้สึกสงสัยในข้อที่ท่านกล่าวว่าสุขทุกข์ทั้งปวงที่เราได้รับอยู่ในบัดนี้เป็นผลแห่งกรรมเก่าทั้งสิ้นข้าพเจ้าใคร่จะขอถามท่านต่อไปว่าเมื่อท่านบำเพ็ญตบะทรมานตนให้ลำบากโดยวิธีต่างๆนั้นได้รับทุกขเวทนาหรือไม่ได้รับสิวีรสิหะตอบแล้วทุกขเวทนานั้นจะเป็นความสุขหรือความทุกข์ก็จัดเป็นความทุกข์วีรสิหะตอบด้วยท่าทางงงๆดีละท่านวีรสิหะผู้มีอายุข้าพเจ้าใคร่จะขอถามท่านว่าความทุกข์ทรมานที่เกิดจากการบำเพ็ญตบะนั้นเป็นผลของกรรมในชาติก่อนหรือว่าเป็นผลแห่งการกระทำของท่านเองในชาตินี้วีรสิหะได้ฟังก็นิ่งไปอีกเพราะจนต่อเหตุผลของพระเถระเมื่อเห็นได้ทีพระเถระได้ถามคำถามอีกว่าท่านวีรสีหะโปรดตอบมาตามความเป็นจริงว่าความทุกข์ทรมานนั้นเกิดจากกรรมในอดีตชาติหรือเกิดจากกรรมในชาตินี้เองแม้พระเถระจะถามอีกเป็นครั้งที่3วีรสีหะก็ยังนั่งนิ่งไม่ตอบตามเดิมเพราะถ้าตอบตามความจริงก็จะต้องตอบว่าความทุกข์ทรมานนั้นเป็นผลแห่งการกระทำของตนเองในชาตินี้คำตอบเช่นนั้นก็จะคัดค้านกับคำยืนยันของตนเองที่ว่าสุขทุกข์ทั้งปวงเป็นผลแห่งกรรมในอดีตชาติวีรสิหะจึงหาทางออกด้วยการนั่งนิ่งท่านผู้เป็นประธานพระเถระพูดกับนิคนธราข้าพเจ้าได้ซักถามท่านวีรสิหะด้วยคำถามเดียวกันถึง3ครั้งแต่ท่านก็มิได้ตอบแสดงว่าท่านไม่สามารถจะตอบข้อซักถามของข้าพเจ้าได้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงควรได้1คะแนนในคราวนี้ในที่สุดนิคนธราผ ผู้เป็นประธานจำต้องให้คะแนนแก่ฝ่ายพุทธบริษัท1คะแนนชาวพุทธทั้งมวลในมหาสันนิบาตต่างเปล่งเสียงสาธุการดังกึกก้องอารามยังความอัปยศอสูรให้เกิดแก่นิคนบริษัทเป็นอย่างยิ่งบัดนี้ก็ถึงวาระของผู้แทนฝ่ายนิคนจะถามปัญหาบ้างวีระสีหะได้กล่าวขึ้นด้วยเสียงสั่นพร่าเพราะความโกรธและความอับอายว่าท่านเลวัตะผู้มีอายุท่านอย่าเพิ่งภาคภูมิใจว่าท่านจะได้คะแนนนำหน้าข้าพเจ้าไปแล้ว1คะแนนคราวนี้ข้าพเจ้าจะไล่ต้อนท่านให้จนเอาคะแนนเท่าเทียมท่านให้ได้ขอเชิญท่านวีระสีหะผู้มีอายุถามได้ตามชอบใจพระเถระกล่าวด้วยน้ำเสียงเป็นปกติถ้าข้าพเจ้าตอบคำถามของท่านได้ท่านก็ไม่ได้คะแนนแต่ถ้าข้าพเจ้าจนต่อเหตุผลของท่านตอบคำถามของท่านไม่ได้ท่านก็ได้คะแนนตามกติกาที่ตกลงกันไว้แล้วขอเชิญท่านถามเถิดตามลัทธิคำสอนของพระสมณะโคดมนั้นการกระทำที่ประกอบไปด้วยความตั้งใจจึงจะจัดเป็นกรรมใช่หรือไม่วีระสีหะถามเกี่ยวกับเรื่องกรรมอีกใช่พระเถระตอบยืนยันการกระทำโดยไม่มีเจตนาไม่มีความตั้งใจทำไม่จัดว่าเป็นกรรมใช่หรือไม่ใช่พระเถระยืนยันอย่างเดิมดีละท่านเลวัตตะผู้มีอายุขอให้ท่านจำคำของท่านไว้ให้ดีข้าพเจ้าอยากจะถามต่อไปว่าถ้าท่านไม่รู้ไม่เห็นไม่มีเจตนาแต่เดินไปเหยียบฝูงมดตายมดตายลงเพราะการกระทำของท่านใช่หรือไม่ก็ตายสิท่านวีระสีหะนิครนวีระสีหะยิ้มต่อคำตอบของพระเถระอย่างมีความหวังแล้วถามต่อไปว่าต่อมาท่านทราบว่าท่านเหยียบมดฝูงนั้นตายโดยไม่มีเจตนาท่านเห็นฝูงมดตายเกลื่อนกราดอยู่แทบเท้าของท่านท่านรู้สึกสงสารมดเหล่านั้นและเสียใจต่อการกระทำโดยไม่เจตนาของท่านหรือไม่ข้าพเจ้าต้องสงสารฝูงมดและรู้สึกเสียใจอย่างแน่นอนท่านเลวัตะวีระสีหะกล่าวอย่างลำพองเมื่อท่านเหยียบมดโดยไม่มีเจตนามดก็ตายลงเช่นเดียวกับเหยียบด้วยเจตนาและท่านก็รู้สึกสงสารมดผู้เคราะห์ร้ายเหล่านั้นและรู้สึกเสียใจต่อการกระทำของตนก็แสดงว่ากรรมที่ท่านกระทำโดยไม่มีเจตนานั้นก็มีผลเท่ากับกรรมที่กระทำด้วยเจตนาละสิคำถามอัญชันฉลาดของวีระสีหะทำให้พระเถระนิ่งอึ้งไปทีเดียวก่อนที่วีระสีหะจะถามสำทับอีกเป็นการข่มขวัญพระเถระก็จึงพูดขึ้นเสียก่อนว่าท่านวีระสีหะก่อนอื่นท่านจะต้องเข้าใจหลักธรรมของเราเสียก่อนการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนาเราจัดว่าเป็นกรรมซึ่งจะมีผลในระยะกาลนานกรรมบางอย่างก็ให้ผลข้ามภพข้ามชาติแต่กรรมบางอย่างให้ผลในปัจจุบันแล้วก็เสร็จสิ้นลงในปัจจุบันแล้วแต่กรรมหนักกรรมเบาแล้วแต่เจตนาของผู้กระทำการกระทำที่ไม่ประกอบด้วยเจตนาเราไม่เรียกว่ากรรมเป็นแต่เพียงกริยาอาการเท่านั้นกริยามีผลเหมือนกันผลของกริยาเรียกว่าปฏิกริยากริยาทุกอย่างย่อมมีปฏิกริยาเป็นผลเสมอปฏิกริยาจะอ่อนหรือแรงแล้วแต่ความแรงของกริยาเปรียบเหมือนบุรุษตีกลองถ้าตีแรงเสียงกลองก็ดังแรงถ้าตีเบาเสียงกลองก็ดังเบาการเดินไปเหยียบสัตว์ตายโดยไม่มีเจตนาจัดเป็นเพียงกริยาไม่จัดเป็นกรรมอาการที่สัตว์ตายเป็นปฏิกริยาอาการที่บุคคลผู้เหยียบสัตว์ให้ตายเกิดความสงสารและเสียใจจัดเป็นปฏิกริยาชั่วคราวเท่านั้นแม้สิ่งไร้ชีวิตจิตใจก็อาจทำกริยาและมีปฏิกริยาได้เช่นต้นไม้ล้มทับคนเป็นกริยาคนตายเป็นกริยาไฟไหม้เป็นกริยาการที่บ้านเรือนถูกไฟไหม้พินาศไปเป็นปฏิกริยาแต่การกระทำของต้นไม้และของไฟหาใช่กรรมไม่การที่ไฟไหม้เป็นกรรมไฟก็จะต้องได้รับผลกรรมจะต้องตกนรกจะต้องได้รับผลข้ามภพข้ามชาติต่อไป ซึ่งเป็นไปไม่ได้ขอให้ท่านเข้าใจตามนี้ด้วยเมื่อฟังคำอธิบายของพระเถระจบลงแล้ววีระสีหะก็ยิ้มอย่างเห็นลู่ทางที่จะเอาชนะได้แล้วจึงถามขึ้นว่าท่านเลวัตะข้าพเจ้าใคร่จะถามท่านว่ากริยาแปลว่าอะไรตามรูปศัพท์ก็แปลว่าการกระทำพระเถระตอบกรรมเล่าแปลว่าอะไรวีระสีหะถามอย่างรวดเร็วก็แปลว่าการกระทำถ้าอย่างนั้นกริยาหรือกรรมก็คือการกระทำเหมือนกันเป็นอันเดียวกันเมื่อกรรมกับกริยาเป็นอันเดียวปฏิกิริยาหรือผลของกรรมก็เป็นอันเดียวกันใช่หรือไม่วีระสีหะย้ำประโยคสุดท้ายอย่างหนักแน่นทำให้นิคนบริษัทดูท่าทางกระปี้กระเป๋ายิ่งขึ้นโดยพยัญชนะแล้วกรรมกับกริยาก็เป็นอันเดียวกันปฏิกิริยากับผลกรรมก็เป็นอันเดียวกันแต่โดยอรรถะแล้วกรรมกับกริยาต่างกันกรรมหมายถึงการกระทำของบุคคลผู้มีสติสมบูรณ์ด้วยเจตนาหรือความตั้งใจส่วนกริยาหมายถึงอาการเคลื่อนไหวของคนสัตว์หรือแม้สิ่งของที่ปราศจากชีวิตจิตใจปฏิกิริยาคือผลสะท้อนชั่วคราวอันเกิดจากกริยานั้นๆส่วนวิบากหรือผลกรรมคือสะท้อนที่ผู้กระทำกรรมจะได้รับช้าหรือเร็วแล้วแต่แรงกรรมท่านเลวัตะวีระสีหะกล่าวด้วยเสียงเยาะๆอยู่ในทีถึงแม้ท่านจะอธิบายวกวนไปมาอย่างไรก็ไม่สามารถทำให้ข้าพเจ้าและประชาชนผู้ฟังเข้าใจไขว้เขวไปได้เป็นอันขาดถึงแม้ท่านจะได้สับแสงอย่างไรข้าพเจ้าก็ยังคงเห็นว่ากรรมกับกริยาเป็นอันเดียวกันและมีผลเท่ากันอุปมาเรื่องกองของท่านเองนั่นแหละช่วยสนับสนุนข้อยืนยันของข้าพเจ้าเพราะตามความเป็นจริงนั้นธรรมดากรองย่อมดังในเมื่อคนตีไม่ว่าจะมีเจตนาหรือไม่มีเจตนากรองก็ดังเหมือนกันเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจะกล่าวว่ากริยาหรือการกระทําที่ไม่มีเจตนาไม่มีผลได้อย่างไรข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวว่ากริยาไม่มีผลพระเลวัตะเถระพูดสวนขึ้นทันควันด้วยเสียงค่อนข้างดังมีเหมือนกันแต่เป็นผลชั่วคราวไม่ได้ติดตามไม่ได้ให้ผลข้ามภพข้ามชาติเหมือนผลของกรรมวีระสีหะยิ้มอย่างพอใจที่สามารถทำให้คู่ต่อสู้เกิดโทสะขึ้นได้บ้างเขารู้ดีว่าในการต่อสู้ทุกอย่างเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงเหตุผลและคารมผู้ที่ถูกโทสะครอบงำแล้วเหตุผลย่อมหายไปและจะมีทางพ่ายแพ้แก่ศัตรูได้ง่ายขึ้นเอาละท่านเรวัตะผู้มีอายุวีระสีหะกล่าวอย่างอารมณ์เย็นเป็นอันว่าท่านยอมรับว่ากรรมและกริยาต่างมีผลเหมือนกันแม้เราจะถกเถียงกันมาอย่างยืดยาวในที่สุดก็มาลงเอยตามข้อยืนยันเดิมของข้าพเจ้าคือการกระทำทุกอย่างไม่ว่าจะมีเจตนาหรือไม่มีเจตนาก็จัดเป็นกรรมทั้งนั้นจะต้องมีผลทั้งนั้นท่านมีอะไรจะยืนยันเพิ่มเติมอีกไหมถ้าไม่มีข้าพเจ้าจะถือว่าท่านไม่สามารถจะตอบคำถามของข้าพเจ้าได้แล้วข้าพเจ้าจะได้ขอคะแนนจากท่านผู้เป็นประธานวีระสีหะพูดแล้วก็หันไปโปรยยิ้มให้แก่พรรคพวกของตนด้วยความภูมิใจท่านวีระสีหะพระเถระกล่าวขึ้นด้วยเสียงหนักแน่นและด้วยหน้าตาที่เคร่งเครียดครั้งหนึ่งมีเสือโคร่งตัวหนึ่งยืนอยู่เคียงข้างกับแมวตัวหนึ่งมีบุรุษสองคนมาพบเสือโคร่งกับแมวนั้นเข้าจึงเกิดการโต้เถียงกันขึ้นคนหนึ่งเห็นว่าเสือโคร่งกับแมวนั้นเป็นสัตว์อย่างเดียวกันอีกคนหนึ่งเถียงว่าเป็นสัตว์คนละชนิดเวลานี้เราทั้งสองอยู่ในฐานะเช่นเดียวกับบุรุษสองคนนั้นท่านเปรียบเหมือนบุรุษคนแรกที่เห็นว่าเสือโคร่งกับแมวเป็นสัตว์ชนิดเดียวกันส่วนข้าพเจ้าเปรียบเหมือนบุรุษคนที่สองที่เห็นเสือโคร่งกับแมวเป็นสัตว์คนละชนิดเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ไม่มีทางจะตกลงกันได้เพราะมองกันคนละแง่ถ้าขืนถกเถียงกันในข้อนี้ต่อไปก็คงจะเสียเวลาเปล่าถ้าท่านเห็นด้วย ข้าพเจ้าอยากจะขอพักประเด็นนี้ไว้ก่อนแล้วไปสนทนากันถึงเรื่องอื่นต่อไปท่านจะว่าอะไรข้าพเจ้าไม่ยอมวีระสีหะพูดอย่างแข็งขันท่านจะหยุดไม่ได้จนกว่าจะอธิบายประเด็นนี้ให้แจ่มแจ้งเป็นที่พอใจแก่ข้าพเจ้าถ้าท่านอธิบายไม่ได้ก็หมายความว่าท่านจนต่อเหตุผลของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะต้องได้หนึ่งคะแนนตามกติกาท่านจะว่าอย่างไรพระเถระนั่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พูดขึ้นว่าดูท่าทางท่านกระหายอยากจะได้คะแนนเหลือเกินนะท่านวีระสีหะเมื่อเห็นกิริยาอาการของท่านแล้วข้าพเจ้าแทบจะอยากยกคะแนนให้ท่านเสียเลยแต่เมื่อหวนคิดถึงสุภาษิตที่ว่าพึงให้แก่บุคคลที่สมควรรับข้าพเจ้าก็จำเป็นต้องหยุดไว้ก่อนประเด็นที่เราโต้เถียงกันอยู่ในเวลานี้อยู่ที่ว่าท่านเห็นว่ากรรมกับกิริยาเป็นอันเดียวกันแต่ข้าพเจ้าเห็นว่าต่างกันท่านเห็นว่าปฏิกิริยากับกรรมวิบากเป็นอันเดียวกันแต่ข้าพเจ้าเห็นว่าต่างกันถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าก็อยากจะถามท่านอีกท่านรู้เห็นอย่างไรก็ขอให้ตอบตามเป็นจริงเสือกับแมวมีลักษณะคล้ายคลึงกันมากใช่หรือไม่
1: ใช
0: ่ท่านผู้มีอายุวีระสีหะตอบด้วยท่าทางสบายใจแต่ขนาดของเสือกับขนาดของแมวแตกต่างกันมากใช่หรือไม่
1: ใช่เสือมีขนาดใหญ่กว่าแมวมาก
0: การกระทำด้วยเจตนากับการกระทำโดยไม่มีเจตนาเป็นการกระทำเหมือนกันใช่หรือไม่พระเถระถามต่อไป
1: ใช่ข้าพเจ้ายืนยันข้อนี้มาตั้งแต่ต้น
0: การที่ท่านกำลังพูดอยู่เวลานี้ท่านมีเจตนาหรือไม
1: ่มีสิท่านเรวัตตะ
0: วีระสีหะตอบแสดงความประหลาดใจถ้าท่านพูดโดยไม่มีเจตนาท่านจะเอาชนะข้าพเจ้าได้หรือไม่วีระสีหะนั่งนิ่งอยู่ครู่หนึ่งเพราะไม่ทราบว่าคู่ต่อสู้จะมาในรูปใด

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมตัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นก็คือเนี่ยโตบ่ไปใส่

0: ตา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ชน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศแห่งการยิ้มแย้มแจ่มใสม้วนซื่นหัวแซวน้ำเดียวกับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความม้วนซื่นน้ำเดียวมีเกลกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนมีรวยเงินแต่รวยน้ำใจยากเห็นขอเท่าน้อยแม้เท่าใหญ่ม้วนซื่นจำใสจนเมิดสมูมาม้วนซื่นน้ำเดียวเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาลาวไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือกะเว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใส่นอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเทือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เทื่อว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยืนขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเร็จถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินเจ้าเอาไปฝากเดือนละ100-200พอครบ 3,500 กะกู้คืนใดตั้ง 10,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้คืนเมิดทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้กะ12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898638

พี่น้องกำลังอยู่กับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความมุ่นสื่อน้ำเหลวมีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาหมุนสื่อน้ำเหลวเด้อพี่น้องเด้อ

ได้ยินเสียงพิณเสียงแคนเสียงดนตรีจนมาได้เวลาของนุ่มน้อยคนผู้ไทยเหล่านิทานวันนี้นำเสนอพี่น้องเรื่องนางพิกุลทองต่อจากคราวที่แล้วนางพิกุลทองคราวที่แล้วนำเล่าให้พี่น้องฟังถึงตอนที่เจ้าหญิงพิกุลทองไปลักลี้อยู่ในเสากระดงและก็ขอความช่วยเหลือจากแม่ย่านางรอถึกว่าที่สามีซึ่งเป็นแหงต้องการสิกินเป็นอาหารพญาแรงหาเจ้าหญิงบ่เห็นอยากหายลูกน้องแหงหาว่าลูกน้องลักกินของดีส่วนเจ้าหญิงนะครับหลังจากที่พญาแหงหนีไปแล้วก็ลงไปอาบน้ำในสระจารึกเรื่องเล่าพร้อมนำเส้นผมใส่พระอบเป็นพระอบทองลอยตามน้ำต้องแหนงเป็นการเสี่ยงสัตว์อธิษฐานโอ้มาลึกกึกกักมาลึกกึกขยิมาลึกกึกกึกเพียงหากมีคนหน้าตาดีขอให้มาช่วยเหลืออีฉันด้วยนะคะเพื่อนวะเจ้าเนี่ยหมัวหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเล่าดีๆเด็กน้อยปังยู่เพื่อนวะพระอบทองลอยนำไปจนถึงเมืองไซมงกตเมืองชัยมงกุฎนะครับขออภัยเมืองนี้มีพระสังสินใจหรือสังศิลปะชัยและพระนางสุพรรณกัลยาเป็นผู้ปกครองพระพิชัยมงกุฎเป็นพระราชโอรสมือนั้นจักเพิ่นเฮ็ดใดนะครับพี่น้องคืดอยากอาบน้ำคือกันบ้านนี้ทำไมตัวเรามันถูไปถูมามันมีก้อนอะไรขึ้นมาเนาะนี่นะอาบน้ำก็อาบดีอยู่นะเพิ่นว่าสงสัยจะไปอาบน้ำหนองหารแน่ๆเลยออกจากสกลนครทีไรก็ต้องกลับมาที่สกลนครทุกทีเพื่อนว่าสงสัยเราจะไปไม่รอดแล้วเพื่อนว่าผู้สาวท่าแรกก็งามใจดีนำสงสัยไปอาบน้ำอยู่ที่ท่าเรือนี่แหละเพื่อนว่าเมื่อนั้นเกิดหอนเอาในใจอยากอาบน้ำลงไปอาบน้ำกำลังสิมุดเห็นพระอบทองลอยมาจึงเสี่ยงสั่งวิเศษประจำตัวออกไปขวางออกไปเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวจากนั้นกับพนมมืออธิษฐานเสี่ยงบารมีว่าหากเป็นพระอบของศัตรูขอให้สั่งวิเศษทำลายซะอย่าให้เหลือซากเพิ่นว่าแต่ถ้าเป็นศีลสองต้นของขน้อยหากเป็นเนื้อคู่ของขน้อยก็ให้สังวิเศษโจมมาโจมมาโจมมาสอนเอามาตักเอามาปรากฏว่าสังวิเศษนะครับโจมเอาพระอบมาเอามาวางลงไปตรงหน้าเจ้าชายพิชัยมงกุฎลาวก็จัดแจงเปิดทันทีนะครับอะไรหนอหนอนี่อยู่ข้างในเพื่อนว่ามีอาหารหรือเปล่าเพื่อนว่ากำลังหิวพอเปิดออกมานะครับพี่น้องกลิ่นพวยพุ่งออกมาจากพระอบโอ้ยทำไมเรามันชื่นอกชื่นใจจังเพื่อนวะเมื่อแม้นชื่นใจธรรมดาได้ต้องชื่นใจจังๆกลิ่นหอมของเส้นผมนะครับพวยพุ่งออกมาโอ้ยกระซึกเอาอย่างใหญ่ป๋ากินผู้สาวตัวนี่ว่าซั่นเนาะกินผมยังคือหอมกระดกกระดอแท้หลังจากนั้นไปอ่านเรื่องราวที่มีความน่าสงสารของเจ้าหญิงพิกุลทองจารึกไว้ในเส้นผมปาทั่วเขียนตัวน้อยกระดกกระดอเอาปากกายี่ห้ออย่างเนาะ0.003บุญบ่หรือ0.001เนาะเส้นปากกาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรพี่น้องวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็กราบขอบพระคุณทุกท่านทุกกำลังเจอมาณโอกาสนี้มือนาฟ้าใหม่จึงกลับมารับสายใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: นสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

moment. Please try again later.

0: ถ้าไอเห็นผู้ชายที่ถือดอกจำปาล่าไม่ยืนถ่ายอยู่มองนี่ไอซอยเอาจดหมายหน่อยนี่ให้เพื่อนเนเดอร
1: ์ไอบ่ฮู้ดอกเป็นไผไอบ่รับไปดีกว่า
0: พอเนเดอร์จะเพื่อพอเขา
1: แต่ไอบ่รับปากเด้อ
0: โดยขอบใจหลาย

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

อนุมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์ Power Amp TV LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทางเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องแล้วครับเนี่ยเพิ่นก็คือเนี่ยโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: งตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัย

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่ง
1: คนลูกทุ่ง
0: คนลูกทุ่ง
2: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดขึ้นถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องทุกมงทุกบอนขอต้อนรับเข้าสู่รายการชุมชนคนลูกทุ่งทางวิทยุนาโพเรดิโอ FM 18.25 เมกะเฮิรตซ์และก็ระบบออนไลน์ของเราทุกช่องทางของการติดตามนุ่มน้อยคนผู้ไทยกลับมารับนาทีส่งมอบความสุขความมนต์ซื้นทางวิทยุของเรานะครับมามื้อนี้เบิ่งท้องฟ้าคือสีเหมือนกับเมื่อวานเนาะนะครับอากาศมืนๆแน่จักหน่อยนึงแต่ว่าเมื่อคืนนี่ฝนตกโอ้อีเมเอ้ยตี2ค่ํามาแล้วก็เมื่อวานฝนตกฟ้าหองบึ้มบําบึ้มบําหลังจากจัดรายการในสวงแรงก็เลยจําเป็นต้องปิดสถานีเอาไว้กลางคืนเพราะก็ยังค่ํามาอยู่ได้ฟ้านะป้อยพี่ลึกเนาะเมฆลากับลามาสูนี่หายกันกระโดดออกยามนี้ก็ได้ว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องขออภัยมิตรรักแฟนเพลงแต่พี่น้องที่ติดตามทางระบบออนไลน์ยังคงรับฟังได้ตามปกติบ่ได้ปิดคอมพิวเตอร์บ่ได้ปิดระบบออนไลน์ปิดแต่ทางหน้าปัดวิทยุเท่านั้นครับวิทยุนาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครของเฮายังบริการถ่ายรูปถ่ายเอกสารทำนำบัตรการเชิญการแต่งงานใบฎีกาบอกบุญคือเก่าเด้อขอบคุณวัดต่างๆที่ได้ไปใช้บริการแล้วก็จองกฐินพระป้าใบฎีกาบอกบุญต่างๆเอาไว้อยู่แต่หัวปีแต่หัวปีบางวัดกับ 2,000 3,000 บางวัดกับบ่กี่ร้อยหรือไม่ถึง 1,000 เฮากับบริการเฮ็ดได้และเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องชรบแต่ละหมู่บ้านอยากไปถ่ายรูปติดบัตรชรบของแต่ละหมู่บ้านพากันไปเป็นทีมจะได้ลดพิเศษครับลดครึ่งหนึ่งของราคาคุณได้ไปเช้าจะได้เย็นไปเย็นจะได้บ่ายของวันต่อไปเพราะฉะนั้นอยากได้ด่วนก็ไปภาคเช้าวันนี้ก็จะได้บ่ายของวันนี้นะครับราคาครึ่งหนึ่งลด 50% ถ้าไปเป็นทีมได้อย่างเช่นชรบนาโพโดยผู้ใหญ่โฉมยงถิ่นวันก็พาลูกทีมมา11คนก็ลดราคาลงอย่างมากแล้วก็เฮ็ดให้สวยงามด้วยสำหรับรูปติดบัตรหมู่บ้านอื่นๆอยากไปถ่ายรูปก็ขอเชิญนะครับลดครึ่งราคาสำหรับผู้นำชุมชนชรบของเราอันนี้ทางวิทยุนาโพเรดิโอเด้อนอกเหนือจากนั้นเฮายังมีการบริการอื่นๆอีกหลายบริการขอบพระคุณเป็นอย่างมากและสำหรับมื้อนี้ฟังเพลงสะกดเนาะอีเมเนาะไปจังมาเว้ากันใหม่

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

พี่น้องครับข่าวเรื่องของไทยเที่ยวไทยพลัสมุนีแจ้งมาแล้วเด้นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็บอกว่าตอนนี้นี่มีแนวโน้มจะเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสออกไปจากเดิมนี่คือ1ตุลาคมสิเริ่มได้แต่ว่าตอนนี้ขอเลื่อนออกไปก่อนมันเป็นช่วงโลซีชั่นเพิ่นเว้าได้ก็ประมาณเดือนเมษายน2570นะครับก็สิได้ประกาศอีกทีนึงล่ะเพราะฉะนั้นผู้ใดที่อยากลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสชะลอก่อนนะครับรัฐบาลแจ้งมาแล้วคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพนอกเหนือจากนั้นมาฟังเหลืองของรถเร่งมรดกหลายคนก็สงสัยคือกันได้เป็นอะไรรถเร่งมรดกนี่ว่าซะรถอันนี้นะรถไฟฟ้านี่นะล้อนี่น้อยรถเนี่ยล้อนี่น้อยเนาะอันนี้เขาสิเตรียมออกกฎหมายใหม่อีกแล้วนะเพราะว่ามันเกิดอุบัติเหตุหลายขนาดเขาจึงให้ฉายาว่าเป็นรถเร่งมรดกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเฮาซื้อรถไฟฟ้าเป็น3ล้อนี่นะขี่ขึ้นถนนใหญ่จักหน่อยก็สิถูกจับปรับได้บาดนี้เนาะมันมีพรบการจราจรไปกีดขวางการจราจรบ่แม่นว่าสิท่านขี่ได้อย่างนั้นข่าวจากสถานีโทรทัศน์ต่างๆไม่ใหญ่อันนึงเป็นตัวตึงเพิ่นว่าได้เนาะขี่รถเร่งมรดกออกไปอยู่ทางไสก็บางแค่เนาะบางแค่เขาก็สิฮ้องมาคุยกันได้ฮ้องมาคุยกันแต่ว่าไม่ใหญ่นั้นละหูตึงเนาะอ้อลักษณะการขี่แล้วบ่คือได้บ้านได้เอาขาพาดขึ้นไปนําในบัดนี้ค่อยๆไปเออเอ้าเฮาก็คือสิบ่มีแบบนั้นเนาะอีแม่เนาะคือสิบ่มีแบบอันทางบางแค่ละว่าเนาะมงนั้นโอ้ยออกไปสวงแรงๆรถมันติดมหาติดได้ละผดขี้ซาซาได้เอื้อยๆไปเนาะอันนี้ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้านะครับว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่และก็ทางรัฐบาลกำลังเพ่งเล็งเป็นพิเศษได้เรื่องของทุนจีนเทาก็เอายังไงได้จีนเทาก็ได้สกลนครของเขากำลังนะครับไผ่ตังนิติบุคคลนิติบุคคลนี่ก็คือห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือหจก.บริษัทจำกัดเน้นที่หจก.กับบริษัทนะครับส่วนนิติบุคคลอย่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนี่ก็บอกว่ากันได้เพื่อการพัฒนาสินค้าในชุมชนและก็การพัฒนาชุมชนสำหรับวิสาหกิจชุมชนนะก็เป็นนิติบุคคลคือกันครับเป็นนิติบุคคลคือกันแต่ว่าคนละแบบเนาะคนละข้อกฎหมายกำลังเรื่องของการกวดขันบอกว่าสิเพิ่มหุ้นหรือว่าจะตั้งใหม่หรือจะตั้งแล้วไม่มีสำนักงานเขาก็สิเล่งตัวอยู่ในสกลนครหลายมงขนาดบ้านเฮามีอยู่บ่อีเมเอ้ยคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนภูไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนภูไทยซึ่งน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนภูไทยชนิดครีมไทยบันเฮาห้องวะอยากกะพะขวดละ50บาทชนิดน้ำแบบสเปรย์หรือแบบลูกกลิ้งขวดละ120บาทเด้อสกัดจากใบวานสนหรือต้นพระพลึงใบใหญ่ๆบ่แก่บ่อ่อนใบพอดีแม่เอ้ยซึ่งสมัยตะกี้อีพวกอีเมฆของเฮาตาดเอาไปล่นไฟแล้วก็เอามาประคบบริเวณที่เคล็ดขัดยอกปวดบวมฟกช้ำต่างๆเพราะฉะนั้นหนุ่มน้อยคนพุทไทยก็เอามาสกัดเป็นน้ำมันนวดสมุนไพรและก็ผลิตเป็นครีมนวดสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวทาบางๆทูเบาๆบรรเทาเจ็บไวสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนพุทไทยโดยตรงที่หมายเลข0898633349ส่วนพี่น้องที่อยู่ทางตะแหก็ติดต่อท่านดีเจต้อยสมจิตมังกายครับ0813800359ขอบคุณพี่น้องที่สั่งซื้อเป็นโหลนะครับมีหลายท่านสนใจสอบถามมาแล้วก็สั่งซื้อไปแล้วนำรวมไปถึงพี่น้องที่สั่งซื้อทาง Lazada ด้วยขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับ

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาลาวไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละฮอบเงินหนีมื้อเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเถือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เถือว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยืนขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเร็จถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้าญาติฮอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินจะเอาไปฝากเดือนละ100 200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนได้ตั้ง 10,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้คืนเมิดทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้ก็12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633338

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตอารมณ์สนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

าดเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเล่ดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกข้างเขาตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป้ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นก็คือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

นาโพผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตศาสนา

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: Radio FM 88.25 MHz www.napooradio.com ขอเชิญรับฟัง
2: รายการข่าวค้น
3: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์11-12 นาฬิกาก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

นาผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พ่อยอแซกกอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีสีวิตคริตสนกราบกำงามด้วยความเคารพด้วยความขึ้นหอดขึ้นถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาทุกมงทุกบอนพอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวคนคนผู้ไทยทางวิทยุนาโพเรดิโอ3แยกทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวันซึ่งตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและก็ตั้งอยู่มงเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยซึ่งผลิตออกมาเป็นน้ำมันนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยผลิตออกมาเป็นแบบชนิดน้ำแบบสเปรย์และแบบลูกกลิ้งสมุนไพรพระปรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยบรรเทาอาการปวดบวมเคล็ดกัดยอกฟกช้ำดำเขียวเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บกระตุ้นกระตุ้นเจ็บมงนั้นมงนี้จากการออกกำลังกายจากการเอ็ดเวเอ็ดงานหนังหึงนอนหึงหรือเอ็ดกิจกรรมต่างๆหึงเป็นพิเศษแล้วมันเจ็บบอกว่าสิเป็นแขนคลุยขาคลุยคอตกหมอนหรือเอ็นพลิกเอ็นเคล็ดกระใสครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆส่วนพี่น้องที่แขนหักขาหักขาคลุยก็ใช้สเปรย์และลูกกลิ้งทาบรรเทาอาการปวดอาการบวมฝากคุณลุงคุณป้าไว้ในราคาเพียงขวดละ50บาทสำหรับชนิดครีมขวดละ120บาทสำหรับชนิดสเปรย์และลูกกลิ้งโทรศัพท์สั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ใดโดยตรงได้ที่หมายเลข0898633349ไม่มีวางจำหน่ายตามร้านค้ายังไม่มีจำหน่ายตามร้านค้าทั่วไปนะครับอันนี้ฝากคุณลุงคุณป้าไว้มีที่ Lazada และกระทางวิทยุนาโพเรดิโอที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดเท่านั้นครับข่าวคนคนผู้ไทยรับสายพี่น้องวันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่17กันยายนพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026 1ปีมี365วันมื้อนี้17กันยายนเป็นวันที่259ของปีขอบคุณพระขอบคุณทุกสิ่งที่ผ่าน259มาจนถึงวันนี้เหลืออีก105วัน105วันจะถึงวันสิ้นปีเขาสีมีอายุหดหรือไปถึงวันนั้นหรือไม่นะครับฝากเอาไว้กับคุณงามความดีที่เราทำสิ่งที่เคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆส่วนพี่น้องคาทอลิกก็เราก็ฝากตั้งแต่วันนี้วินาทีนี้เป็นต้นไปไว้กับพระเมตตาของพระเจ้าจะเกิดอะไรขึ้นก็สุดแต่พระองค์นะครับ1ปีมี365วันและวันนี้วันที่17กันยายนมีอย่างเกิดขึ้นในอดีตครับ17กันยายนเมื่อปีพุทธศักราช2330ผู้แทนจาก12มลรัฐร่วมลงนามในรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาที่เมืองฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียพี่น้องครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใช้เวลาร่างประมาณ4เดือนโดยได้พื้นฐานแนวคิดมาจากนักปรัชญาการเมืองชาวฝรั่งเศสและสวิสได้แก่มองเตสกิเออร์และยองชาครุสโซพ่อลงนามรับรองเสร็จแล้วผู้แทนของแต่ละรัฐก็นำร่างรัฐธรรมนูญนี้กลับไปให้สภานิติบัญญัติในรัฐของตนให้สัตยาบันรัฐธรรมนูญแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศหากกฎหมายที่ออกโดยสภานิติบัญญัติของรัฐขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญกฎหมายฉบับนั้นก็จะเป็นโมฆะทันทีรัฐธรรมนูญของอเมริกานับเป็นฉบับแรกของโลกที่ใช้คำเรียกตัวเองว่ารัฐธรรมนูญและก็เป็นรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรที่ยังใช้บังคับอยู่ยาวนานและเก่าแก่ที่สุดในโลกนับจนถึงวันนี้
ประมาณ200กว่าปีแล้วมีการแก้ไขเพิ่มเติมเพียง27ครั้งเท่านั้นเองอีกทั้งยังเป็นแม่แบบของรัฐธรรมนูญอื่นๆทั่วโลกสาเหตุที่รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกายั่งยืนคงทนก็เพราะเขียนขึ้นมาอย่างเรียบง่ายไม่กำหนดรายละเอียดมากมายกำหนดเพียงหลักการกว้างๆโดยเปิดช่องเอาไว้เพื่อให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมได้ตามสมควรความยืดหยุ่นนี้เองคือความแข็งแกร่งข้อหนึ่งของรัฐธรรมนูญนะครับวันนี้เองครับ17กันยายนเมื่อปี2403ก็มีการออกประกาศพิกัดราคาเงินเหรียญบาทและเงินแปรคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพคงจะจำเงินแปรได้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4มีการออกประกาศพิกัดราคาเงินเหรียญบาทและเงินแปรให้นำเงินเหรียญอย่างใหม่ซึ่งเป็นเงินแบบผลิตโดยเครื่องจักรออกใช้แทนเงินพดร่วงมีลักษณะเป็นเหรียญตราพระมหามงกุฎพระแสงจักรประกอบไปด้วยเหรียญเงินราคา1บาทกึ่ง1บาทสลึงเฟืองกึ่งเฟืองและเหรียญทองพัดดึงอีกจำนวนหนึ่งนับเป็นการปฏิวัติระบบเงินตราครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งของประเทศไทยนะครับข่าววันนี้ขอบคุณพิเศษครับจากหนังสือพิมพ์เดลินิวออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์เพจอัศนวิหารอัครเทวดามีแคลท่าแร่เฟซบุ๊กอัครสังฆมณฑลท่าแร่น้องแสงและก็โป๊ปรีพอร์ตเพจของรานิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพและขอบคุณพิเศษทางกรมอุตุนิยมวิทยากรมอุตุนิยมวิทยามูลนิธิพยากรณ์อากาศประจำวันที่17กันยายนก็บอกว่าภาคอีสานของเราจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในบริเวณจังหวัดหนองคายความเร็วของลมอยู่ที่ 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนวันที่18ครับก็จะมีฝนทรงนี้คือเก่าแต่ว่าอาจจะมากขึ้นด้วยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-180 ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากและลมกระโชกแรงหลายพื้นที่ส่วน 19-20 กันยายนพยากรณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองลดลงครับเหลือร้อยละ 40-160 ของพื้นที่ส่วนในวันที่21-22กันยายนก็ลดลงอีกครับฝนฟ้าคะนองไม่ค่อยจะมีคงเหลือเพียงร้อยละ30-40เป็นต้นไปความเร็วของลมก็ยังคงเดิมครับ10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นก็หมายความว่าตั้งแต่วันที่19เป็นต้นไปนะครับฝนจะลดลงครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพอันนี้เป็นพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาในขณะเดียวกันทางเว็บไซต์ของสำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์ก็พาดหัวข่าวว่าปภ.แจ้งเตือน76จังหวัดทั่วประเทศและกทม.คือกรุง

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางหรือกอปพกได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงประกอบด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง20กันยายนเป็นฉบับที่1ประกาศณวันที่15กันยายนเวลา5นาฬิกาโดยระบุว่า 17-20 กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนวันที่17หลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปก็คือวันที่18กันยายนซึ่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจะแผ่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงและก็มีความสูง 2-3 เมตรครับบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรด้วยกันไปที่ข่าวคาทอลิกของเราครับสภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทยก็อยู่ที่บ้านผู้หวานศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพเมื่อวันพุธที่16กันยายนวานนี้ซึ่งก็เป็นวันที่2ของการประชุมสภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทยครั้งที่2ประจำปีนี้ซึ่งก็มีพิธีบูชาขอบพระคุณโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีจากนั้นก็จะมีการพิจารณาวาระที่4เมื่อวานนี้นำเรียนวาระที่1ที่2ที่3ไปแล้ววาระที่4นั้นรายงานและข้อเสนอของสหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทยโดยซิสเตอร์ประภัสสรศรีวรกุลส่วนวาระที่5สถาบันแสงธรรมสามมเนราลัยแสงธรรมโดยคุณพ่อเชษฐาชัยเดชวิทยาลัยแสงธรรมโดยคุณพ่อธีรพลกอบวิทยากุลสามมเนราลัยพระวิสุทธิวงศ์โดยคุณพ่อประยุทธ์ศรีเจริญส่วนวาระที่6นั้นก็เป็นวาระเพื่อพิจารณาโดยพิจารณาทิศทางและนโยบายของสภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทยเพื่อก้าวสู่ปี2033โดยคุณพ่อสุวัฒน์เหลืองสะอาดนอกจากนั้นยังพิจารณาแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะธรรมทูตไทยโดยพระสังฆราชไตรรงค์มูลตรีนอกจากนั้นก็พิจารณาการปรับโครงสร้างสภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทยโดยคุณพ่อสุวัฒน์เหลืองสะอาดอันนี้ก็เป็นข่าวคาทอลิกของเราซึ่งพระคุณเจ้าอันตนวีระเดชใจเสรีกลับมาจากการไปแสวงบุญที่ยุโรปเรียบร้อยและก็เข้าร่วมในวันนี้พร้อมเป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณด้วยไปที่เพจอัสนวิหารอัครเทวดามีแคลท่าแร่ซึ่งก็ได้บอกว่ามีการจัดแข่งขันกีฬาเซนไมเคิลคัพครั้งที่4ระดับอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงวัดท่าแร่ก็ส่งในนามวัดคาทอลิกโอกาสฉลองเทวดาอัครเทวดามีแคลซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของอัสนวิหารในวันเสาร์ที่26กันยายนที่จะถึงนี้จัดขึ้นณลานกีฬาศาลามาติโนโดยมีการแข่งขันกีฬาดังต่อไปนี้วอลเลย์บอล U13 หมายถึงว่าเยาวชนอายุไม่เกิน13ปีและก็เยาวชนอายุไม่เกิน16ปีหญิงไม่จำกัดอายุชายไม่จำกัดอายุนอกจากนั้นก็ยังมีการแข่งขันเซปัตตะกร้อชายเซปัตตะกร้อหญิงบาสเกตบอล3x3มี3รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีและเยาวชนอายุไม่เกิน23ปีตลอดจนมีรุ่นประชาชนด้วยนอกจากนั้นก็จะมีการแข่งขันแบดมินตันชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมและก็พิเศษฟุตบอลเด็กนักเรียนคำสอนนะครับอันนี้ก็จะมีการแข่งขันในวันที่26กันยายน2026นี้ณลานกีฬาศาลามาติโนไปที่ป๊อปรีพอร์ตครับป๊อปรีพอร์ตวันนี้ก็ได้รายงานเรื่องราวขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14เมื่อวันพุธที่16กันยายนที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะครับพระองค์ทรงออกมาพบปะคฤหัสถ์ชนและก็สอนคำสอนในการเข้าเฝ้าทั่วไปณลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตรวาติกันเมื่อวานนี้องค์สมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์ยังคงสอนคำสอนเรื่องธรรมนูญอภิบาลความชื่นชมยินดีและความหวังจากสังคายนาวาติกันที่2โดยเน้นเรื่องชุมชนและการอยู่ร่วมกันในสังคมซึ่งก็มีใจความสำคัญสรุปโดยโป๊ปรีพอร์ตว่าองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14
ส่งเตือนเทคโนโลยีโซเชียลมีเดียและก็ AI

ึ่งทำให้เราติดต่อกันง่ายขึ้นก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะใกล้ชิดกันมากขึ้นตรงกันข้ามความสัมพันธ์ของคนกลับยิ่งห่างเหินและอยู่กับหน้าจอมากขึ้นและเรายังเสี่ยงที่จะปล่อยให้อัลกอริทึมเป็นคนตัดสินใจแทนเราในเรื่องที่ต้องใช้วิจารณญาณและความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของตัวเองนอกจากนั้นพระองค์ยังทรงย้ำมนุษย์กับสังคมแยกออกจากกันไม่ได้และความแตกต่างของผู้คนหรือชนชาติต่างๆไม่ควรถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามแต่เป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันนั่นเองและเช่นเดียวกันครับพระองค์ยังทรงสอนว่าประโยชน์ส่วนรวมหมายถึงการสร้างสังคมที่ทุกคนมีโอกาสพัฒนาชีวิตของตนเองและทุกกลุ่มต้องคิดถึงความต้องการของคนอื่นไม่ใช่คิดถึงแต่ประโยชน์ของกลุ่มตัวเองเท่านั้นในช่วงท้ายองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์ก็ทรงชี้นะครับว่าการสร้างสังคมที่ดีต้องเริ่มจากการเคารพชีวิตและศักดิ์ศรีของทุกคนรักและเคารพคนที่คิดต่างต่อต้านการเลือกปฏิบัติและเลิกคิดแบบคนต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่ได้แล้วนั่นเองนะครับขอบคุณโป๊ปรีพอร์ตนำมาเสนอคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาเพื่อประกอบการดำเนินชีวิตในประจำวันของเราครับหากมีอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกปวดแขนปวดขาฝากคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาเด้อใช้ครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนพุทธไทยซึ่งก็ผลิตมาจากใบวานสนนำมาสกัดเป็นน้ำมันนวดจากนั้นก็ผลิตมาเป็นครีมนวดสมุนไพรราคาขวดละ50บาทส่วนชนิดน้ำและแบบสเปรย์แบบลูกกลิ้งก็ใช้ทาบรรเทาอาการปวดได้เช่นเดียวกันแต่ว่าเน้นต่างกันนะครับพี่น้องที่เจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บเอวเจ็บมงนั้นมงนี้ในกระตนกระโตของเฮานะครับหรือเอ็นเคล็ดหลังเคล็ดคอตกหมอนแนะนำให้ใช้แบบครีมนวดสมุนไพรส่วนท่านที่ถือต่อตอดแมงงอดตอดแขนหักขาหักแนะนำแบบสเปรย์และลูกกลิ้งนะครับโทรสั่งกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่หมายเลข0898633349เก็บเงินปลายทางทั่วประเทศนะครับฝากคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพเอาไว้ที่หมายเลข0898633349 0898633349นะครับ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพเอาไว้นะครับสำหรับครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยผลิตมาจากวานสนนะครับสกัดเอามาจากใบวานสนหรือใบพระพรึงพอสกัดเอามาแล้วก็มารวมกันกับน้ำมันงาดำนอกจากใบวานสนที่พี่น้องหูจักเป็นย่างดีแล้วยามแขนหักขาหักแขนขลุ่ยขาขลุ่ยก็ไปตัดมาล้นไฟแล้วก็มาประคบมงพกซ้ำดำเขียวมงขาหักแขนหักโมนั้นน้ำมันงาดำนี่นะครับน้ำมันงาดำก็ยังมีคุณสมบัติในการบรรเทาอาการปวดข้อปวดเข่าปวดหลังนำได้แล้วก็ถ้าควบคุมอุณหภูมิที่พอเหมาะก็จะใช้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระในภาษาวิชาการเพิ่นบอกว่าเป็นสารเซซามินแล้วก็สารเซซาโมลินอันนี้ชะลอความเสื่อมและบำรุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดีนะครับเฉพาะตัวน้ำมันงาดำนี่นะครับมันก็เลยมาผสมกับที่สกัดจากใบพระพรึงหรือวานสนมันก็เลยออกมาเหนียวเหนียวในจังหน่อยออกมาเหนียวเหนียวสักหน่อยหนึ่งและการหลังจากนั้นก็เมื่อร่วมกับน้ำมันระกำซึ่งน้ำมันระกำนี้มีสรรพคุณหลักก็คือเป็นยาระงับปวดชนิดเฉพาะที่บรรเทาอาการปวดที่โบแห้งปานใดเช่นกล้ามเนื้อปวดข้อเอ็นตึงเอ็นเคล็ดหรือข้ออักเสบต่างๆพอทาก็จะมีความรู้สึกอุ่นๆพอนวดก็จะมีความรู้สึกอุ่นๆเพราะฉะนั้นน้ำมันระกำก็เลยเป็นส่วนผสมสำคัญในผลิตภัณฑ์ยาหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นครีมทาแก้ปวดบ่ว่าสิเป็นยาหม่องหรือยากระพะหรือน้ำมันนวดต่างๆก็จะเอาน้ำมันระกำนี้ไปผสมนะครับหนุ่มหน่อยคุณผู้ชายก็เอารวมผสมสำคัญเข้าไปมันก็เลยได้กลิ่นที่หอมโดยไม่ต้องใช้สารแต่งกลิ่นไม่ได้ใช้สารแต่งกลิ่นนะครับแล้วก็ผ่านความร้อนที่มีอุณหภูมิพอเหมาะกลิ่นมันก็เลยออกมาหอมนะครับเวลาทาผู้ใดที่เคยลองใช้ไปแล้วลักษณะเหนียวๆยากระพะแต่บอกแข็งกว่ายากระพะนะครับนุ่มๆกว่ายากระพะสักหน่อยหนึ่งเพราะเป็นส่วนผสมสำคัญของน้ำมันระกำพอทาในผิวหนังก็จะบำรุงผิวไปในตัวด้วยผิวกระสีไม่แห้งกล้านนั่นเองครับเพราะฉะนั้นก็จะมีน้ำมีนวลแต่สีล้างออกยากในจังหน่อยหนึ่งแต่ว่าทิ่มไปหึงหึงเรากระสีออกไปเองเด้อไม่แนะนำให้ใช้กับเด็กและคนที่มีผิวบางเป็นพิเศษครับไม่แนะนำใช้กับเด็กที่มีผิวอ่อนหรือบางผู้ใหญ่คือกันได้เพราะว่ามันเกิดอาการแสบร้อนขึ้นมาอาจจะเป็นผื่นได้แต่ว่าผู้ใหญ่ของเฮาใช้ได้ตามปกติเลยเด้อลองเบิ่งครับลองเอาไปใช้ดูบ่ต้องจมเจ็บบ่ต้องจมปวดอีกแล้วคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพเด้อลองเอาไปใช้ดูครับสอบถามรายละเอียดการสั่งซื้อบ่ว่าสิเป็นขวด2ขวดหรือเป็นครึ่งโหลเป็น1โหลหรือต้องการเอาไปจำหน่ายนะครับสอบถามที่หนุ่มน้อยคนผู้ใดที่หมายเลข0898633349หรือมาที่วิทยุนาโพเรดิโอของเฮาก็ได้พี่น้องที่ไปดุๆนะครับอย่าลืมแวะเด้อสอบถามรายละเอียดว่าเป็นแนวใดใส่แนวใดอันนี้เสียได้อยู่บ่มีหลายท่านที่ใช้แล้วก็แจ้งผลการใช้งานมาด้วยแล้วก็มาซื้ออีกหลายรอบเหมือนกันซื้อไปฝากคนทันคนนี้ก็มีขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับไปที่เพจรนิดาเหลืองทิติสกุลเพจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนะครับก็ไปโพสต์ซึ่งก็มีหัวข้อว่าผู้ว่ารนิดาทำทันทีเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดประจำวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569ภายใต้การอำนวยการของนางรนิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเดินหน้าพิฆาตยาเสพติดตามแนวทางนโยบายท่านแจ้งเราจับดำเนินการทันทีภายใน24ชั่วโมงเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนสกลนครผลการปฏิบัติงานฝ่ายปกครองรายงานว่ามีการจับกุมได้32คดีผู้ต้องหา33รายอันนี้เฉพาะเมื่อวานนี้มีของกลางยาบ้า 1,529 เม็ดในอำเภอต่างๆดังนี้นะครับอำเภอเมืองสกลนคร2คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า210เม็ดสว่างแดนดิน7คดีผู้ต้องหา7รายยาบ้า50เม็ดพันนานิคม1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า3เม็ดอากาศอำนวย4คดีผู้ต้องหา4รายยาบ้า47เม็ดบ้านม่วงอำเภอบ้านม่วงนะครับผู้ต้องหา1รายยาบ้า1เม็ดเป็นการเสพและเสพเพื่อขับประเภทหนึ่งส่วนที่โคกศรีสุพรรณก็ได้คดี1คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า250เม็ดอันนี้ร่วมจำหน่ายส่วนที่อำเภอกุสุมานของเรา1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า30เม็ด
คำตะกร้า1คดีผู้ต้องหา1รายกุดบาก2คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า1เม็ดเจริญศิลป์1คดีผู้ต้องหา1รายอันนี้มีข้อหาเสพครับส่วนที่พลนาแก้วก็ปรากฏว่าจับได้5คดีผู้ต้องหา5รายด้วยกันส่วนที่อำเภอภูพานจับได้5คดีผู้ต้องหา5รายยาบ้า820เม็ดอันนี้เป็นการปฏิบัติการร่วมพิฆาตยาเสพติดและอำเภอสองดาวจำนวน1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า117เม็ดด้วยกันนอกจากนั้นยังรายงานผลการปฏิบัติการของตำรวจการปฏิบัติการของตำรวจตระเวนชายแดนการปฏิบัติการของทหารก็บอกว่าจับกุมได้15คดีผู้ต้องหา15รายมีของกลางยาบ้า 1,059 เม็ดท่านแจ้งเราจับพิฆาตยาเสพติดสกลนครรวมพลังกวาดล้างยาเสพติดนั่นคือแฮชแท็กของรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครครับในส่วนของสำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์ก็โพสต์พาดหัวว่าผู้ว่าสกลนครภาคเอกชนมอบบ้านตุ้มโฮมปันสุขหลังแรกของอำเภอบ้านม่วงช่วยผู้ยากไร้นะครับเมื่อวันที่16กันยายนวานนี้เวลา 13:00 น.นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครก็ไปเป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการสงเคราะห์สร้างบ้านผู้ยากไร้ประจำปีงบประมาณ2569หรือบ้านตุ้มโฮมปันสุขนั่นเองทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ณบ้านเลขที่75หมู่ที่9ตำบลดงม่อทองใต้อำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครโดยบ้านหลังนี้ท่านบอกว่านับเป็นบ้านตุ้มโฮมปันสุขหลังแรกของอำเภอบ้านม่วงที่ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้มีบ้านที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยพี่น้องครับการมอบบ้านเมื่อวานนี้จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือนางสาวคำปั่นสาขาและครอบครัวซึ่งประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้มีบ้านพักอาศัยที่มั่นคงและเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัทอึ้งกุยเฮงสกลนครจำกัดและก็นายสมบูรณ์อึ้งอารีจำนวน 200,000 บาทสำหรับการก่อสร้างบ้านจำนวน1หลังซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือของจังหวัดสกลนครเหล่ากาชาดจังหวัดส่วนราชการอำเภอบ้านม่วงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนอาสาสมัครจิตอาสาและภาคีเครือข่ายต่างๆนอกจากนี้บริษัทอึ้งกุยเฮงสกลนครจำกัดยังได้สนับสนุนเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับครัวเรือนได้แก่พัดลมตั้งพื้นและตู้เย็นเติมความพร้อมในการดำรงชีวิตของครอบครัวผู้ได้รับความช่วยเหลือด้วยในโอกาสนี้เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคีเครือข่ายและผู้มีจิตศรัทธาก็ร่วมกันมอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคเยี่ยมชมบ้านและร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัวเพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีมีแหล่งอาหารและสามารถพึ่งพาตนเองได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนางรณิดาเหลืองทิติสกุลท่านก็บอกว่าโครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าเพราะเป็นการน้อมนำพระราชปณิธานในการดูแลและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและกลุ่มเปราะบางให้มีบ้านมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยและก็มีศักดิ์ศรีในการดำรงชีวิตพร้อมชื่นชมทุกภาคส่วนครับที่ร่วมกันสนับสนุนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์แรงกายและแรงใจจนทำให้บ้านหลังนี้สำเร็จเป็นรูปธรรมและก็ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนางสาวคำปั่นสาขาและครอบครัวโดยขอให้บ้านหลังใหม่นี้เป็นสถานที่แห่งความรักแห่งความอบอุ่นแห่งความสุขและความปลอดภัยตลอดจนเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่มั่นคงและมีคุณภาพยิ่งขึ้นนั่นเองครับไปที่นครพนมครับนครพนมก็บูรณาการหน่วยงานกระทรวงแรงงานลงช่วยเหลือลูกจ้างโรงงานเซรามิกก็เร่งติดตามค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายด้วยซึ่งเมื่อวานนี้16กันยายนนำโดยนางณัฐกฤตาดาหารแรงงานจังหวัดนครพนมนางสิริวีราศีรสิทธิ์กุลอันนี้เป็นสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมนอกจากนั้นก็มีนายกิตติเมสวนผู้นำพันธนาอันนี้นามสกุลนะครับเป็นนักวิชาการแรงงานชำนาญการ
ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนมแล้วก็นางสาวณัฐประภัทรอ่อนทาวินักวิชาการแรงงานชำนาญการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนมตลอดจนเจ้าหน้าที่จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน41นครพนมพร้อมด้วยนางสาวพิมพาพรสีน้ำเงินในอำเภอนาทมก็ไปร่วมลงพื้นที่ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอนาทมจังหวัดนครพนมเพื่อให้ความช่วยเหลือและชี้แจงสิทธิประโยชน์แก่ลูกจ้างโรงงานเซรามิกกรณีค้างจ่ายค่าจ้างและเลิกจ้างลูกจ้างนั่นเองครับการลงพื้นที่ครั้งนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานก็ได้ร่วมกันชี้แจงสิทธิประโยชน์แนวทางการดำเนินการและก็ให้ความช่วยเหลือลูกจ้างตามอำนาจหน้าที่โดยมีผลการดำเนินงานในที่สำคัญก็คือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมก็ได้รับคำร้องตามคร. 7นะครับเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านค่าจ้างค่าล่วงเวลาและค่าชดเชยการเลิกจ้างจำนวน154รายของอำเภอนาทมเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายคุ้มครองแรงงานในส่วนของจัดหางานจังหวัดนครพนมก็บอกว่าดำเนินการขึ้นทะเบียนกรณีว่างงานแล้วจำนวน120รายพร้อมให้คำแนะนำและแนะแนวทางด้านอาชีพรวมไปถึงประสานข้อมูลตำแหน่งงานเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับลูกจ้างในการประกอบอาชีพและกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานทางด้านสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนมก็ได้ชี้แจงสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานแก่ผู้ประกันตนเพื่อให้ลูกจ้างได้รับทราบหลักเกณฑ์และช่องทางในการขอรับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายกำหนดครับในขณะที่แรงงานนครพนมก็ได้ชี้แจงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานโดยการบูรณาการความช่วยเหลือแก่ลูกจ้างทั้งด้านการคุ้มครองสิทธิประโยชน์การประกันสังคมการจัดหางานการส่งเสริมอาชีพการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานตลอดจนการส่งต่อเข้าสู่การมีงานทำด้วยพี่น้องครับจากการสอบถามข้อมูลของลูกจ้างที่เดินทางไปยื่นคำร้องเมื่อวานนี้ก็พบว่ายังมีลูกจ้างบางส่วนที่ยังไม่ได้ไปยื่นคำร้องต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนมจะดำเนินการประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำแก่ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อให้ลูกจ้างได้รับความคุ้มครองและรับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดครับทั้งนี้ก็จะช่วยเหลือแรงงานที่มีผลกระทบโดยมุ่งบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกด้านเลยเพื่อบรรเทาและช่วยเหลือสนับสนุนให้กับลูกจ้างให้กลับมามีรายได้และประกอบอาชีพอย่างเหมาะสมต่อไปนั่นก็คือโรงงานเซรามิกที่อำเภอนาทมนะครับปิดนั่นเองนะครับอันนี้ก็ส่งกำลังเจอไปนะครับส่งกำเนิดจังกำลังเจือไปเรื่องของกองทุนหมู่บ้านนครพนมก็นะครับเริ่มที่จะบูรณาการครั้งใหญ่บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านเพื่อเสริมศักยภาพเครือข่ายทั้ง12อำเภอของนครพนมแล้วนะครับเมื่อวานนี้พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมท่านก็ไปเป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดนครพนมโดยมีกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัดและระดับอำเภอเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหมู่บ้านโดยมีนางสาวพนิดาอุระศิลป์พัฒนาการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่ายตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมณโรงแรมบลูไฮเทคนครพนมตำบลอาจสามารถอำเภอเมืองนครพนมคุณผู้ฟังท่านที่เคารพครับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนครพนมที่นั่นถือเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการกองทุนของชุมชนโดยนครพนมก็บอกว่ามีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจำนวน 1,146 กองทุนครอบคลุมทั้ง12อำเภอจึงมีความจำเป็นในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นการยกระดับในเรื่องของการทำบัญชีการทำทะเบียนการทำเอกสารที่เกี่ยวข้องตลอดจนวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาในพื้นที่อันนี้ก็เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการก็เป็นการให้ความรู้แก่หมู่บ้านไม่ทราบเหมือนกันว่าในชุมชนของเราหมู่บ้านของเรากองทุนหมู่บ้าน
ไปถึงไหนแล้วนะครับไปถึงไหนกันแล้วหรือติดที่ไม่มีสตุ้งสตังส่งกันไปเยอะแล้วหลายหมู่บ้านก็ประสบปัญหาเมื่อเวลาผ่านไปนั่นก็ต้องไปขันเกลียวหรือให้ความรู้เพิ่มมากยิ่งขึ้นในการบริหารการจัดการกองทุนหมู่บ้านนะครับไปที่โรงงานดังปลดฟ้าผ่าลอยแพ200ชีวิตอันนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวนะครับเมื่อวานนี้ที่ห้องประชุมอำเภอนาทมนครพนมก็เรื่องดังกล่าวนะครับ200ชีวิตที่โดนปลดโรงงานปลดและลอยแพฟ้าผ่าทางนครพนมก็ดำเนินการตามหนังสือพิมพ์เดลินิวได้พาดหัวข่าวเอาไว้ซึ่งรายละเอียดผมนำเรียนเมื่อสักครู่นี้ทางหน่วยงานต่างๆก็เข้าไปให้ความรู้แล้วก็ไปแนวทางเพื่อที่จะให้ดำเนินชีวิตต่อได้อันนี้ก็ลอยแพ200ชีวิตตกงานนั่นเองเพราะว่าโรงงานเซรามิกที่อำเภอนาทมจังหวัดนครพนมได้ปิดลงอย่างกระทันหันครับและก็ปลดพนักงานในพื้นที่กว่า200ชีวิตนั่นเองครับไปที่ข่าวอีกข่าวครับโดยสำนักพุทธก็บอกว่าลุยต่อสั่งตรวจโฉนดวัดทั่วไทยอันนี้เป็นการป้องกันซ้ำรอยวัดป่าอดุลยารามที่ขอนแก่นครับเขาก็เกรงว่าที่ขอนแก่นนั้นจะระบาดทั่วไปเพราะว่ามีหลายพื้นที่ประชาชนออกมาฟ้องร้องเรียกที่ดินคืนกันแล้วนะครับคราวนี้ก็จะไปตรวจโฉนดที่ดินของวัดทั่วประเทศแล้วนะครับโดยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสั่งสำรวจโฉนดวัดทั่วประเทศหลังกรณีที่ขอนแก่นคลี่คลายก็เตรียมเร่งแก้ปัญหาที่ดินวัดให้ถูกต้องด้านทงทองก็ชี้เป็นกรณีศึกษามอบให้พุทธศาสนาจังหวัดเก็บรักษาเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายไว้ด้วยนะครับโดยเมื่อวานนี้16กันยายนนางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็บอกว่าได้สั่งการไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาทุกจังหวัดแล้วให้สำรวจและรวบรวมข้อมูลกรณีที่มีลักษณะเช่นเดียวกับปัญหาที่เกิดขึ้นที่ขอนแก่นว่ายังมีวัดในพื้นที่ใดหรือจังหวัดใดที่ยังประสบปัญหาในลักษณะดังกล่าวอีกหรือไม่โดยเบื้องต้นก็ได้มีการรวบรวมข้อมูลเข้ามาแล้วและพบว่ามีหลายพื้นที่ที่มีกรณีลักษณะเดียวกันหลังจากนี้เมื่อสามารถสรุปและตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดให้ถูกต้องแล้วสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็จะเร่งรัดดำเนินการเพื่อให้มีการเปลี่ยนชื่อในเอกสารสิทธิ์เป็นชื่อของวัดให้ครบถ้วนต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นการล้อมคอกอีกครั้งหนึ่งคุณยายตัวตึงครับเป็นอย่างไรตอนนี้ตำรวจก็เตรียมปรับยายรถเร่งมรดกหรือตัวตึงที่มีข่าวออกมาแล้วนะครับที่บางแคคุณยายก็ขับ3ล้อไฟฟ้าหรือรถเร่งมรดกกีดขวางทางการจราจรเปิดสาเหตุเตือนขับขี่เฉพาะพื้นที่ปิดนัดเจรจาพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันที่22กันยายนนี้นะครับซึ่งในสถานีโทรทัศน์และสื่อมวลชนต่างๆก็ออกข่าวประโคมกันรถ3ล้อไฟฟ้าหรือที่ชาวโซเชียลเรียกรถเร่งมรดกตามกรณีนี้ทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็ออกไปติดตามนะส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ใช้รถ3ล้อไฟฟ้าซึ่งก็แน่นอนครับเป็นผู้สูงอายุแต่ว่าอาจจะขาดความรู้ด้านข้อกฎหมายหรือการใช้ถนนสาธารณะในการขับขี่อาจจะส่งผลเสียต่อผู้ใช้งานและผู้อื่นบนถนนสาธารณะด้วยขณะที่รถ3ล้อไฟฟ้าไม่สามารถจดทะเบียนได้และก็ยังไม่มีพระราชบัญญัติคุ้มครองด้วยเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตของผู้ขับขี่ด้วยนะครับเขาก็มีการคุยกันในเรื่องนี้เป็นพิเศษเมื่อวานนี้ทางผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลหลัก2และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับคุณยายที่ขับขี่3ล้อไฟฟ้าแล้วนะครับที่บางแคอันนี้ก็คาดว่าวันที่22เนี่ยก็จะมีการพูดคุยกันแต่เบื้องต้นก็ทราบว่าคุณยายมีอาการหูตึงด้วยนะครับทำอะไรก็ไม่สะดวกติดตามตอนต่อไปนะครับจะเป็นอย่างไรมาที่ข่าวต่างประเทศกันสักหน่อยครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพยังมีอีกหลายข่าวแต่ว่าเราจะไปที่ข่าวต่างประเทศก่อนที่จะหมดเวลาไปที่จีนครับจีนคุมเข้มพลเมืองบางกลุ่มไม่ให้เดินทางออกนอกประเทศเป็นเวลา3ปีมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วานนี้ครับจีนประกาศมาตรการใหม่ควบคุมเข้มพลเมืองบางกลุ่มไม่ให้เดินทางออกนอกประเทศเป็นเวลา3ปีหากถูกเพ่งเล็งว่าอาจสร้างความเสียหายแก่ผลประโยชน์ของจีนเมื่ออยู่ต่างแดนโดยเริ่มมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วานนี้นอกจากนี้ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบด้านการนำเข้าและส่งออกเทคโนโลยีอาจจะเป็นภัยต่อความมั่นคงทางอุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยีของจีนก็จะถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศเช่นเดียวกัน
ขณะที่สื่อของรัฐบาลจีนได้รายงานว่าประโยชน์ส่วนหนึ่งของมาตรการใหม่นี้ยังจะช่วยปกป้องพลเมืองจีนไม่ให้ถูกหลอกให้เดินทางออกนอกประเทศหรือเสี่ยงที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันที่ผิดกฎหมายหรือแก๊งหลอกลวงในต่างประเทศด้วยอย่างไรก็ตามมีนักวิชาการที่มองว่ามาตรการที่ว่านี้อาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสกัดกั้นผู้ที่เห็นต่างจากรัฐบาลจีนในการเดินทางหลบเลี่ยงออกนอกประเทศก็ได้ต้องว่ากันต่อไปครับหน่วยกู้ภัยอินโดนีเซียยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายจากเหตุเรือเฟอร์รี่ล่มในทะเลชวาที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์โดยมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ไปร่วมในภารกิจด้วยทั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานยามฝั่งทหารเรือรวมกว่า 1,100 นายพร้อมด้วยเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์10ลำและเรืออีก17ลำโดยภารกิจดำเนินไปท่ามกลางสภาพท้องทะเลที่มีคลื่นสูงราว1เมตร70เซนติเมตรจนถึง2เมตร50เซนติเมตรทำให้การปฏิบัติงานยังจะต้องจำกัดอยู่เพียงการค้นหาทางอากาศและบนผิวน้ำหากคลื่นลมสงบก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำลงไปค้นหาใต้น้ำต่อไปด้วยนะครับโดยคาดว่าผู้เสียหายบางส่วนจากทั้งหมด129คนอาจจะยังติดอยู่ในซากเรือที่หงายท้องอยู่กลางทะเลทั้งนี้เรือฟอร์รี่ลำที่ประสบเหตุนี้มีชื่อว่าเวอร์โก้ทรานสปอร์ตซึ่งบรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือรวมแล้ว243คนโดยเรือออกเดินทางมาจากเมืองสุราบายาจังหวัดชวาตะวันออกเพื่อไปยังเมืองบัญจามาซินจังหวัดกาลิมันตันใต้แต่ว่าได้เกิดล่มลงก่อนในทะเลชวาซึ่งห่างจากเมืองปลายทางประมาณ148กิโลเมตรเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิตแล้ว6คนและผู้รอดชีวิตอีก108คนด้วยกันนะครับหมดเวลาสำหรับข่าวคนคนผู้ไทยมื้อนี้แล้วนะครับมื้อหน้าสิกลับมารับสายใหม่มื้อนี้ลาทุกท่านไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

โอมัดเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

ทรอนิกส์ชีวิตติดล้อมเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพท่ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
2: เที่ยงวันทันข่าว
3: ทันข่าว
2: ทันข่าว
3: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

หกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแผลงหรือขลุ่ยมุนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กึ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดย

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเล่อดอกเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกข้างเขาตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป้ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองถูกอลีถูกขนาดถูกคักๆถูกกระดักกระดอถูกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องแล้วครับเมียเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปไสก็บ่ได้

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลุกทุ่ง
2: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

หกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเฮาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาฮ้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮากระปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีกซ่องเพื่อกับพ่อครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเถื่อเดียวครับสักพักก็ลืมคันลืมว่ามีตุ้มหรือคันไปเลยเรื่องแม่งอดตอดนี่แม่งอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดดอกเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพถ้ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องแล้วครับเนี่ยเพิ่นก็คือเนี่ยโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่ง
2: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

พระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนบุญลูกาบทที่7ข้อที่36ถึงข้อที่50เวลานั้นชาวฟาริสีคนหนึ่งทูลเชิญพระเยซูเจ้าไปเสวยพระกายาหารกับเขาพระองค์เสด็จเข้าไปในบ้านของชาวฟาริสีนั้นและประทับที่โต๊ะในเมืองนั้นมีหญิงคนหนึ่งเป็นคนบาปเมื่อนางรู้ว่าพระเยซูเจ้ากำลังประทับร่วมโต๊ะอยู่ในบ้านของชาวฟาริสีผู้นั้นจึงถือขวดหินขาวบรรจุน้ำมันหอมเข้ามาด้วยร้องไห้จนน้ำตาหยดลงเปียกพระบาทนางใช้ผมเช็ดพระบาทจูบพระบาทและใช้น้ำมันหอมชโลมพระบาทนั้นชาวฟาริสีจึงทูลเชิญพระองค์มาเห็นดังนี้ก็คิดในใจว่าถ้าผู้นี้เป็นประกาศกเขาคงจะรู้ว่าหญิงที่กำลังแตะต้องเขาอยู่นี้เป็นใครและเป็นคนประเภทไหนนางเป็นคนบาปพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าซีโมนเรามี

เรื่องจะพูดกับท่านเขาตอบว่าเชิญพูดมาเถิดอาจารย์พระองค์จึงตรัสว่าเจ้าหนี้คนหนึ่งมีลูกหนี้อยู่สองคนคนหนึ่งเป็นหนี้อยู่500เหรียญอีกคนหนึ่งเป็นหนี้อยู่50เหรียญทั้งสองคนไม่มีอะไรจะใช้หนี้เจ้าหนี้จึงยกหนี้ให้ทั้งหมดในสองคนนี้คนไหนจะรักเจ้าหนี้มากกว่ากันซีโมนตอบว่าข้าพเจ้าคิดว่าเป็นคนที่ได้รับการยกหนี้ให้มากกว่าพระองค์จึงหันพระพักตร์มาทางหญิงผู้นั้นตรัสกับซีโมนว่าท่านเห็นหญิงผู้นี้ใช่ไหมเราเข้ามาในบ้านของท่านท่านไม่ได้เอาน้ำมาล้างเท้าให้เราแต่นางได้หลั่งน้ำตารดเท้าของเราและใช้ผมเช็ดให้ท่านไม่ได้จูบคำนับเราแต่นางจูบเท้าของเราตลอดเวลาตั้งแต่เราเข้ามาท่านไม่ได้ใช้น้ำมันเจิมศีรษะให้เราแต่นางใช้น้ำมันหอมชโลมเท้าของเราเพราะเหตุนี้เราบอกท่านว่าบาปมากมายของนางได้รับการอภัยแล้วเพราะนางมีความรักมากผู้ที่ได้รับการอภัยน้อยก็ย่อมมีความรักน้อยแล้วพระองค์ตรัสกับนางว่าบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วบรรดาผู้ร่วมโต๊ะจึงเริ่มพูดกันว่าคนนี้เป็นใครจึงทำได้แม้แต่การอภัยบาปพระองค์ตรัสกับหญิงนั้นว่าความเชื่อของเจ้าช่วยเจ้าให้รอดพ้นแล้วจงไปเป็นสุขเถิด

หกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้า

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกข้างเขาตะบนหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับเมื่อพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นก็คือเนี่ยโตคนไปใส่กับ

0: มตา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนื้อทอง
3: เนื้อทองเนื้อทอง

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมหาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กึ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ประวัติหมู่บ้านและเมืองกุสุมารมณฑลโดยประสงค์เนืองทองคุณผู้ฟังครับวันนี้กระผมประสงค์เนืองทองก็จะพาคุณผู้ฟังไปรับฟังประวัติความเป็นมาของบ้านหนองผือน้อยหมู่ที่9ว่ามีความเป็นมากันอย่างไรประวัติความเป็นมาของบ้านหนองผือน้อยหมู่ที่9บ้านหนองผือน้อยหมู่ที่9ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครเป็นหมู่บ้านเก่าแก่มีอายุประมาณ100กว่าปีแรกตั้งมี4ครอบครัวบ้านหนองผือน้อยหมู่ที่9ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบขนาดเล็กชาวบ้านที่อพยพมาอาศัยในรุ่นแรกตั้งรกรากในสมัยรัชกาลที่5แรกตั้งจะมีหนองน้ำและมีผือขึ้นเต็มหมดจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านหนองผือน้อยซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาหมู่บ้านมาโดยตลอดและได้รับรางวัลหมู่บ้านสะอาดบ้านหนองผือน้อยตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารห่างจากอำเภอกุสุมารไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ9กิโลเมตรชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตรคือทำนาและเลี้ยงสัตว์รับจ้างทั่วไปส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธโดยมีวัดประจำหมู่บ้านคือวัดสามัคคีเทวนาธรรมซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านหนองผือน้อยหมู่ที่9ลักษณะทั่วไปมีเนื้อที่ประมาณ 1,300 ไร่ใช้ทำการเกษตรประมาณ800ไร่จำนวนครัวเรือนแรกตั้ง84ครัวเรือนประชากร308คนแยกเป็นชาย150คนและหญิง158คนเนื่องจากบ้านหนองผือน้อยตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มประกอบไปด้วย3ฤดูคือฤดูร้อนฤดูหนาวและฤดูฝนเมื่อถึงฤดูฝนฝนตกต้องตามฤดูกาลเมื่อถึงหน้าแล้งดินจะแห้งไม่มีน้ำหน้าร้อนอากาศจะร้อนมากประเพณีวัฒนธรรมและเทศกาลที่สำคัญบ้านหนองผือน้อยหมู่ที่9จะมีงานประเพณีประจำปีคือบุญประทายข้าวเปลือกเมื่อถึงเดือนมีนาคมของทุกปีจะมีการทำบุญที่วัดสามัคคีเทวนาธรรมและเดือนเมษายนจะมีประเพณีเลี้ยงผีซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเช่นเดียวกันผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชนชาวบ้านหนองผือน้อยหมู่ที่9จะรวมกันเป็นกลุ่มเพื่อจะทำผลิตภัณฑ์ชุมชนมีผลิตภัณฑ์เด่นๆได้แก่กลุ่มทอผ้าห่มและกลุ่มจักสานบ้านหนองผือน้อยมีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กสำหรับทำการเกษตรและพักผ่อนมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดการเดินทางไปยังหมู่บ้านใช้เส้นทางหลวงสายสกลนครไปยังนครพนมจากนั้นเมื่อถึงบ้านหนองผือเทพนิมิตให้เลี้ยวเข้าหมู่บ้านและตรงไปยังบ้านหนองผือน้อยหมู่ที่9โดยผ่านบ้านหนองผือเทพนิมิตระยะทางประมาณ5กิโลเมตรอีกเส้นทางจากอำเภอกุสุมารผ่านตลาดอำเภอกุสุมารและผ่านบ้านโนนหอมจากนั้นตรงไปยังบ้านหนองผือหมู่ที่9เส้นทางนี้ใช้ระยะทางประมาณ9กิโลเมตรและเส้นทางที่3จากอำเภอโพนาแก้วเลี้ยวขวามาจากทางอำเภอโพนาแก้วผ่านบ้านนาเดือตรงไปยังบ้านหนองผือหมู่ที่9เส้นทางนี้ใช้ระยะทางประมาณ5กิโลเมตร

ดินคุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

อัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์ Power Amp TV LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร 089-863-33

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนสกลทวาปีรายการที่มุ่งเน้นส่งเสริมอาชีพและการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสกลทวาปีดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย

กินน้ำเป็นยากินป่าเป็นรักกินพักเกินครึ่งไม่น่าบึ้งไม่โกรธเกลียดใครยิ้มฟีดปี๊ดฟีดปี๊ดอย่างมีความสุขมีความสบายใจฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนพุทไทยอายุพ่อใหญ่แม่ใหญ่จะยืนนานเป็นร้อยปีกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดคือถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวและคุณแพรวคือเก่าเด้ออีเมเดอร์บอกว่าสิเป็นคุณแพรวแม่ใหญ่แพรวอีนางแพรวหรือพ่อใหญ่แพรวทักทายไปถึงพี่น้องทุกมงทุกบอนที่ฟังรายการของเฮาข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงร่วมในมิซาฟังพระวาจาข้อคิดเพลงเพื่อชีวิตเพลงไทยสากลลูกทุ่งลูกกรุงเก่าใหม่กับหลากหลายนักจัดรายการที่ชื่นชอบและประทับใจฟังเพลินด้วยกันไปกับรายการจากหน่วยงานของมิสังต้องที่นี่วิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศกระจายเสียงทุกวันสดตรงจากท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้ารับฟังทั่วทุกมุมโลกตลอด24ชั่วโมงผ่านช่องทางออนไลน์เพียงค้นหาวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงจังหวัดสกลนครขอความสุขจงเป็นของพี่น้องนะครับทักทายยามมื้อแลงพร้อมกับสายฝนที่โปรยปลายบ้างเป็นบางพื้นที่แสงแดดออกนิดๆสำหรับบางม่องเกือบที่บ่มีเลยมีตั้งแต่สวงเสาร์มื้อนี้เนาะอีเมเนาะสวงบ่ายโอ้ยฟ้าหายก็มาหาหายจำเป็นต้องปิดสถานีนะครับเพราะฉะนั้นทักทายคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพยามมื้อแลงแบบนี้จักสิจบรายการหรือบ่เด้อเบิ่งทรงละขึ้นละจบอยู่ตรงเนาะอีเมเนาะเมื่อวานนี่ก็โอ้ยเกือบไปจบได้ฟ้าเพิ่นหายมันหยาบมันหยาบของอึมบำอึมบำอยู่อ่ะนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศวันนี้ฝนจะตกร้อยละเท่าใดมื้อเสาร์นี้ผมรายงานข่าวอยู่ได้อีเมเอ้ยจำได้บ่นะครับวันนี้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึงร้อยละ80ของพื้นที่นะครับ17-18กันยายนหลังจากมื้ออื่นเป็นต้นไป19ถึง20ฝนก็จะลดลงครึ่งหนึ่ง21ถึง22กันยายนฝนก็จะลดลงไปอีกเกินครึ่งวันเสาร์เหลือร้อยละ30ถึงร้อยละ40ของพื้นที่แม้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการแต่กระบอแน่คือเดียวได้เนาะอีเมเนาะบัดเล่าเรามา340ร้อยละ60นี่จักว่ามากก็บ่จักแต่ในเลือกระยะถ้าฝนขาดช่วงไปความหนาวเย็นก็จะคลืบคานเข้ามาบ้านเฮาหองปลายฝนต้นหนาวนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาส่งความสุขความมนต์ซื้นหาพี่น้องผ่าน FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงเบิ่งแยงการผลิตรายการโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับใส่สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณาสกีคุณพ่อตวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงและก็คณะคุณพ่อที่ปรึกษาคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อภคพลมหัดกุลคุณพ่อกฤษดาว่องไวและหนุ่มน้อยคนพุทไทยรับหน้าที่ทรงแรงแรงแบบนี้หลังจากฟังเพลงฟังรายการกันมาส่วงหนึ่งอีกส่วงหนึ่งก็มิตรจีดีเนาะ กลับมารับใช้อีกครั้งในช่วงนี้และก็จะยาวไปจนฮอดพุ่นหลับปิดสถานีถ้าฟ้าไม่พี่โรดเนาะพี่น้องเนาะยกเว้นฟ้าพี่โรดได้มีเสียงของบึมบับบึมบับมาเลยล่าเราได้อีเมย์เอ้ยเอ็งกะย่านคือกันได้อีเมย์เด้อโมเมนต์ได้เจ้าเด้ออีเมย์ตั้งแต่แฮ่เด้อ
อะไรครับพี่น้องที่ติดตามทั้ง FM 104.5 MHz และก็ทางระบบออนไลน์ของเรานะครับขอส่งความสุขความมนซืนในช่วง1ชั่วโมงสำหรับทุกท่านและเช่นเดียวกันพี่น้องที่ติดตามทาง FM 88.25 MHz นาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครส่งความสุขความมนซืนหาอิเมอิโพทั้งทีนำวิทยุนาโพเรดิโอตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยนั่นคือวิสัยทัศน์ของสหกรณ์และปัจจุบันเราก็ดำเนินการตามวิสัยทัศน์นั่นคือผลิตและบริการสมาชิกด้วยโปรแกรมใหม่ซึ่งก็ผลิตเองใช้เองทำเอง ปลอดภัยจากระบบเทคโนโลยีบวชีฝากสิถอนด้วยตนเองแต่ว่าระบบตรวจสอบแม่นยำนอกจากนั้นก็ยังมีโปรแกรมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก2โปรแกรมที่เราใช้เองผลิตเองทำเองนะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการบริหารชุดที่13นำโดยท่านสุพจน์ลอยพิลาประธานกรรมการดำเนินการเช่นเดียวกันนะครับวิทยุนาโพเรดิโอตั้งอยู่ติดกับตั้งอยู่ที่เดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระปรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยซึ่งปีนี้เป็นปีแรกในการผลิตฟางอีพออีแม่คุณลุงคุณป้าเบิ่งแยงในเด้อนุ่มน้อยคนผู้ไทยผลิตขึ้นมาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บอาการปวดเก็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาของอีโพอีเมคุณลุงคุณป้าคุณน้องคุณหลานทุกท่านที่ไปใช้ยกเว้นเด็กทารกแรกเกิดบ่อยากให้ใสเพราะว่าผิวเขาบางผิวอ่อนอย่าเกิดอาการแพ้เด้อแต่ส่วนผู้ใหญ่เฮาทารถอีเมเอ้ยแตนตอดนะครับอันนี้ใสสำหรับระบบฉีดพ่นหรือลูกกลิ้งเป็นอย่างดีนะครับได้เป็นอย่างดีเด้อแขนหักขาคลุยขึ้นกันได้แต่ถ้าครีมนวดสมุนไพรพระพลึงอยู่ไกลแบบเช่นครีมก็ใส่ครีมก็ได้มีคุณภาพใกล้เคียงกันเพียงแต่การสะดวกสบายในการใส่เท่านั้นแต่ในส่วนตัวผมนี้มักใส่แบบครีมครับแนะนำแบบครีมเด้อขอบคุณพี่น้อง FC ทางไทยแห่วันนี้ก็ไปอุดหนุนท่านสทต้อยสมจิตมังกายเมื่อกี้นี้เป็นโพสต์ภาพแล้วพี่น้องเขาไปใช้บริการแต่ว่าผมมันลืมได้ลืม เวลาพี่น้องมาซื้อพี่น้องทางนำโพน้อยมาซื้อพี่น้องมานำโพน้อยมาผมถามว่าอันไซส์ไปแนวใดคือเมิดไว้แท้โอ้ยเราอาบน้ำบ่แม่นว่าไซส์ธรรมดา ไปบ่แม่นเมิดไป6ขวดแล้วบ่3เทื่อซื้อแล้วถ้าผมจำผิดก็ขออภัยด้วยนะอาจจะมากกว่านั้นเนาะพี่น้องทั้งนาผู้น้อยแฟนรายการของเขาประจำ FC คือกันแต่ทางสทต้อยสมจิตมังกายครับเราจำหน่ายแล้วเราก็ถ่ายรูปแจ้งผลการจำหน่ายทางไลน์ด้วยนะครับพี่น้องทางไทยแห่ก็ซื้อกับทางสทต้อยสมจิตมังกายอุดหนุนนุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับเป็นกำลังใจในการผลิตและจำหน่ายปีแรกครับยังบ่ได้มีเงินทุนได้มีแต่กำลังใจจากพี่น้องนี่แหละซอยกันแล้วก็บอกต่อไปด้วยนะครับสำหรับครีมนวดสมุนไพรพระพรึงบรรเทาอาการปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวทาบางๆถูเบาๆบรรเทาเจ็บใบสั่งซื้อกับสทต้อยสมจิตมังกาย0813800359หรือสั่งซื้อกับผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยส่งตรงทั่วประเทศเช่นเดียวกัน08986333490898633349ฝากไว้ในอีเมลได้คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาทันที่เคารพนะครับมาฟังเพลงใหม่ล่าสุดสักก่อนดิเงินหนุ่มน้อยคนเพื่อไทยนำเพลงไม่มาฝากอีพวกอีเมลได้อุบแมนมาฝากเพลงไม่มาฝากอีนางมักอายอีพวกอีเมลเสวะฟังแล้วล่ะหูจักแล้วล่ะเอาซะเนาะนี่คืองานเพลงที่นำมาฝากมาตอนนะครับเพลงของดอกไม้ป่า

0: อย่าว่ายน้ำออกไปไกลกว่าที่คุณจะว่ายกลับได้อย่าว่ายน้ำออกไปไกลกว่าที่คุณจะว่ายกลับได้จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต
1: รายการ

งานเพลงลมรักนะครับของเรนโบว์นะฮะลิ้นเพลินเป็นเพลงคอรัสนะครับในชุดหัวใจสลายฝากอีผู้อีเมคุณลุงคุณป้าให้ได้ติดตามรับฟังส่วนก่อนหน้านี้เป็นเพลงเพราะนะครับเดี๋ยวผมเบิ่งก็เด้อนะครับเมื่อกี้นี้เตรียมซื้อเพลงเอาไว้เนาะนะครับงานเพลงของวงอย่างก็ดอกไม้ป่าบ่ได้ฟังเพลงดอกไม้ป่าเฮืองแล้วเด้อเดี๋ยวนี้บ่ค่อยมีแล้วดอกไม้ป่าเนาะมีแต่ผักแซงแง่งหน้าปลูกขายตั้งแต่เฮียผักกันจองบัดนี้นะปลูกขายแล้วเด้คู่มือนี้ว่าพื้นดอกไม้ป่าเนาะอีเมนเนาะสิ้นเยื่อขาดใยนะครับเพลงที่แล้วเพลงนำมาฝากมาตอนบ่ได้ฟังเฮืองแล้วเด้ตั้งแต่ผมยังเบาสําน้อยพุ่นละว่าเนาะอีเมก็สิเป็นตอนนั้นแล้ววะเนาะยังฟังได้ตอนเป็นวัยรุ่นตอนนั้นเนาะฝากเป็นความสุขความมนต์ซื่นเพลงเก่าๆบ้างใหม่บ้างสลับสเปลี่ยนกันไปแต่ส่วนหลายก็สิเป็นเพลงใหม่ล่าสุดเท่านั้นเนาะรายการของผมบางคนก็มาฟังเป็นเทื่อแรกโอ้ยใหม่พี่สังดิกระดกระโดแท้ว่าซั่นจดจําบ่ได้ใหม่สําหรับเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ฟังบ่เคยฟังเลยแต่ว่ายุคก่อนๆนะครับ80 90นี่โอ้ยฟังดีแต่เท่ได้แห้งเต็กแล้วเย็นย่ำสุริยาคล้อยหรือฝนทำมาลมเย็นๆคงชายทุ่งพัดโชยมาคนที่มีความรักจะมีความรู้สึกเงียบเหงาและเดียวดายเป็นอย่างยิ่งขอให้น้ำเพียงได้คนที่มีความรักนั้นธรรมดาได้ความสุขของเด็กอยู่ที่การเล่นความสุขของหนุ่มสาวอยู่ที่การนึกถึงความรักนะครับหวานเบิดดีไปเบิดคือไปดีมาทุกอย่างเด้เพิ่นยังบ่อกหักความสุขของคนวัยกลางคนอยู่ที่ทำงานเอ็ดเวียกเอ็ดแต่งานลืมเฮากินข้าวกินปลาอันนั้นก็อยากเอ็ดอันนี้ก็อยากเอ็ดเด้อันนั้นก็อยากสร้างอันนั้นก็อยากแปลง ส่วนความสุขของวัยโตแตะแบบเราเดินเซซ้ายเซขวาแบบเรานะครับผู้สูงวัยแบบเรานึกถึงความหลังนะครับแล้วก็เล่าเรื่องราวแห่งความหลังประสบการณ์ถ่ายทอดไปยังลูกหลานนั่นคือความสุขของเราว้ายสมัยตะกี้เนี่ยเป็นนันเดอร์เป็นนันอีเดอร์ตาหันบ่ได้แม่นขี้ๆเด้อซั่นขออภัยเว้าพื้นขี้เนาะบ่ได้ได้เนาะบ่ได้ได้มันเว้าบ่ม่วนเนาะบ่แม่นนั่นธรรมดาเด้เพิ่นว่าได้เนาะประมาณนั้นเนาะอ่ะนะครับอันนี้คือความสุขของคนอายุเยอะหรือผู้สูงวัยหรือคนแก่เขาบอกง่ายๆเด้เนาะเขาก็ลีกเลี่ยงได้ไม่ถนัดแก่เวลามันผ่านไปไวเนาะโอ้ยตอนสมัยยังน้อยฮะนะคือนั่นใหญ่แท้คือนั่นเป็นเบ้าแท้เพิ่นว่านี่ทรงเป็นเบ้าเนี่ยโอ้ยลืมเลยว่าอยากไง

เป็นเบาพ่อใหญ่เป็นเบาเสร็จเรียบร้อยก็ฮอดเข้าสู่วัยกลางคนเอตเวียกเริ่มไปหมดทุกอย่างในบัดนี้มีแต่อยากได้มีอยากหังอยากมีอยากเฮ็ดอันนั้นอยากเฮ็ดอันนี้อยากขายอันนั้นอยากขายอันนี้เริ่มไปหมดทุกอย่างพอสูงอายุสูงวัยเข้าไปสิเป็นหยังก็เป็นไปเถาะแล้วแท้มันเป็นนั้นในชีวิตเฮาเนาะอีเมเนาะเป็นอันนี้อยู่บ่อีพ่อเอ้ยอีพ่อเหลียวเอ้ยเป็นได้อีพ่อเหลียวทางปุ่นน่ะเป็นได้เมื่อแล้วบ่ครีมนวดสมุนไพรนั่นคันเมื่อแล้วก็บอกเด้อปุ่มใส่ปุ่มใส่แน่ผมจังได้เงินน้ำเจ้าหลายอีกบานสวนเนาะหลายม่วงหลายว่อนนะครับที่ใช้ไปแล้วขอบพระคุณเป็นอย่างมากอยู่ใดหนังใดเหิงได้นุ่มน้อยคนผู้ไทยเนี่ยนะครับวันก่อนคณะกรรมการบริหารก็มาเยี่ยมมาให้กำลังใจทางวิทยุของเรามาตรวจเยี่ยมหน่วยงานสำนักงานนะครับผมก็ฝากไปไปขอเด้ออีพวกอีเมลเอ้ยสู่เจ้าอยากใดก็ได้เนาะทางคุณพ่อกฤษดาน่าจะหมดแล้วเนาะคุณพ่อกฤษดานี่เดือนก่อนเอาไปเท่าไหร่นะครั้งที่แรกหนึ่งโหลครั้งที่สองสามโหลคุณพ่อบ่ได้ไปแจกได้บ่ได้เอาไปขายได้เอาไปแจกเอาไปแจกนะครับขอบพระคุณคุณพ่อนะครับที่อุดหนุนนุ่มน้อยคนเมืองไทยให้มีกำลังใจในการผลิตต่อนะครับพอเขาต้องใช้ทุนหมุนเวียนได้มีแต่กระโตอีแม่เอ้ยก็มีแต่หัวเจอมันบ่ได้คือตะกี้ได้เนาะเอตเวียกตะกี้ก็ได้ว่ากูมือนี่ลดคืดหลายเอตได้ประการที่สองได้อันนี้ประการที่สองได้เอตใดจังซีมีอาชีพมีเงินมีใสมีเงินมีคำใสพอได้ซื้อเขาซื้อน้ำกินตอนอายุหลายตอนเท่านี่นะว่าสิเด้ขอพระแล้วเนาะประการแรกก็คือมันเจ็บหลังเจ็บแอวหลายนี่แล้วหนังเหิงมือเราเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงนะครับในที่สุดเป็นกระเมตตาได้พ่อใหญ่พี่บุญก็มาถามผมเฮ็ดอันใดคือเอาคือใดสูตรนี่มาว่าสิเอ็ดจากอันใบพับพึ่งนี่หลายคนก็ถามได้ใบพระพึ่งหรือวานสนเนาะเฮ็ดอันใดคือได้มาผมก็บอกให้ตามตรงเลยนะครับว่าผมสวดขออธิษฐานขอทุกเถื่อที่หนังนี่แหละสวดขอทุกเถื่อได้ที่หนังนี่เป็นอาทิตย์พุ่นได้อีเมลเลยว่าธรรมดาได้แล้วอยู่มันก็คืดได้ในบัดนี้เอาคือบ่เฮ็ดนั้นแต่ก่อนเฮ็ดนั้นนี้ตามที่ผมนำเล่าในสปอร์ตประชาสัมพันธ์ชั้นใดก็ฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็ทดลองแจกกับอายแจกน้องมาก่อนได้ตั้งแต่ก่อนตุลาคมเอ็ดผลิตขึ้นมาทดลองใส่วันที่สวดภาวนาที่บ้านในเดือนตุลาคมของปีที่แล้วเริ่มแจกอย่างเป็นทางการนะครับนั่นคือผลิตรุ่นแรกเริ่มตอนนั้นยังบ่ได้มีความรู้หลายปานใดได้เป็นการทดลองหลังจากนั้นพี่น้องก็แนะนำมาต้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้เด้อต้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้เด้อเปลี่ยนมาตลอดนะครับแต่สูตรเดิมเปลี่ยนวิธีการส่วนผสมต่างๆก็สูตรเดิมจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับก็รู้อยู่แล้วบันนิบะต้องใส่ตัวใดแน่ผสมวานสนขออภัยครับผสมใบพระพึ่งหรือวานสนจากอัตตาส่วนใส่ความหอนเท่าใดใส่น้ำมันงาดำเท่าไรนะครับเป็นส่วนผสมที่ฮู้จักแล้วบาทนี่นะครับแต่กับพี่น้องก็บางคนก็ยังต้องการอยู่ได้แบบเอาแบบอยากกระพะเลยเด้อนุ่มน้อยคนผู้ไทยเด้อลุยไปแห้งเลี้ยวนี่ลุยเลี้ยวนี่มันมืดไว้ว่าซะเอาแบบอยากกระพะมันก็แข็งๆจักหน่อยเด้อเนาะอีเมเนาะมันน่านมืดไว้ว่าซั่นนี่เป็นแบบอยากกระพะบางคนก็ว่าเอามันหมอนลื่นๆเด้อว่าซั่นส่วนทางด้านมงนวดเนาะครับร้านนวดก็ต้องเป็นอีกสูตรนึงได้ร้านนวดก็เป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับเพื่อที่ซีเป็นน้ำมันนวดได้อย่างดีอันนี้เฮาก็ผลิตขึ้นมาแต่ยังไม่มีจำหน่ายต้องสั่งเท่านั้นนะครับถึงจะผลิตแบบนวดให้อ่ะนะครับฝากพี่น้องอุดหนุนเป็นกำลังใจกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างมากพี่น้องที่เข้าไปทางลาซาด้าขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับทางลาซาด้าเด้อนะครับมื้อนี้วันที่17เนาะนะครับเป็นมื้อที่2แล้วได้สำหรับตรีวานคืนที่2ของอารามรักกังเขนแห่งท่าแร่เดอะอีเมเดอร์คืนที่2แล้วแต่ว่าพี่น้องทั้งแต่แหกไปร้ายระหว่างเมื่อคืนนี้เนาะตรีวานคืนที่1มื้อนี้คืนที่2 19:00 น.ส่วนมื้ออื่น19:00 น.นี่ก็จะมีแห่พระรูปกังเขนจากอัสนวิหารอัครเทวดามีคาเอลท่าแร่มายังอารามพอมาถึงก็ร่วมมิสาก็อันนี้ก็ฝากพี่น้องเด้อไปให้กำลังใจแล้วก็ไปร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องทางอารามด้วย
คุณแม่รัตยาธาตุวิสัยยิ้มไปเปยเลยนะครับพี่น้องไปนะครับคณะซิสเตอร์ก็ยิ้มนะครับยิ้มด้วยความสุขใจพี่น้องไปร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับส่วนวันที่10วันที่28กันยายนนะครับ28กันยายนเดือนนี้ก็จะเป็นการฉลองวัดมารีสมภพกุดจอกใหญ่อยู่คุณได้ตำบลวาใหญ่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:30 นวันที่3ตุลาคมเดือนหน้าครับต้นเดือนเลยฉลองอารามการิสกาปูชินท่าแร่และก็เป็นการฉลองโอกาส800ปีมรณกรรมท่านนักบุญฟรังซิสและก็ฉลอง25ปีการปฏิญาณตนการเป็นนักบวชของคุณพ่อรพัชสิทธิ์ทองคำคุณพ่อพนมกรสง่าวงด้วยนะครับพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10:30 นาทีเสร็จพิธีก็ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารและรับหนังสือที่ระลึกโอกาสฉลอง800ปีมรณกรรมของท่านนักบุญฟรังซิสด้วยซิสเตอร์ก็ฝากมานะครับว่าขอโรงทานจากพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกปีนี้นะครับจะได้รับพระคุณการุณครบบริบูรณ์ด้วยนะครับเพราะว่าปีนี้องค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสขอให้กับองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์ได้อนุญาตให้พี่น้องสัตบุรุษที่ไปร่วมพิธีมิสซาที่อารามกาบูชินและก็ที่วัดกาบูชินทุกแห่งทั่วโลกนะครับได้รับพระคุณการุณเพราะฉะนั้นเราไปฉลองวัดก็สิได้รับพระคุณการุณเช่นเดียวกันวันที่10ตุลาคมฉลองบ้านเนนฟาติมาและพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆนุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดเดี๋ยวพี่น้องเด้อเป็นกำลังเจอให้บันเนนฟาติมาแล้วก็ที่สำคัญแล้วมีสั่งของเขาก็จะได้พระสงฆ์ใหม่ด้วยวันที่10ตุลาคมเอาคีก็มีเขียนคางฝาไปได้อีเมเดอร์เอาปากกาเขียนใส่สมุดทันเดียวเฮียเอาตัวบักไงโลดนะครับไปเอาบุญน้ำกันนะครับส่วนวันศุกร์ที่23และวันเสาร์ที่24ตุลาคมฉลองครบรอบ37ปีสถาปนาบุญญาราศีทั้ง7แห่งสองคอนและกิจกรรมวันคารวะไทยครั้งที่3อนิมาแบบทั่วประเทศนะครับงานใหญ่ระดับประเทศครับพลาดไม่ได้นะครับงานใหญ่ระดับประเทศเด้อนะครับมีทั้งกลางเย็นทั้งกลางคืนนําได้ที่2คอนนะครับซึ่งมีคุณพ่อสุริยาผันพลีเจ้าอาวาสที่นั่นก็เตรียมการแบบยิ่งใหญ่อลังการครับที่ตำบลโป่งขามอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารโดยพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10:00 นส่วนวันที่25ตุลาคมฉลองวัดดวงพระหฤทัยคู่สกลนครอำเภอเมืองสกลนครของเรานะครับพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 11:00 นะครับ 11:00 เด้อฝากเอาไว้ก่อนเนาะไกลๆมือจังประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งปิดท้ายเดือนตุลาคมคาดว่าปิดท้ายนะครับปิดท้ายเดือนตุลาคม28ตุลาคมเนี่ยก็เปิดเสกวัดใหม่วัดนักบุญยูดาที่นี่ครับดอนเชียงคูนเด้อพิธีบูชาขอพระคุณเปิดเสกวัดใหม่เริ่มเวลา 10:00 อันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์ให้คุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาไปทำบุญสร้างกุศลร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันแต่เนิ่นๆนะครับอันนี้ก็นะครับประชาสัมพันธ์มาส่วนสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดวันทำการจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์หยุดเสาร์หยุดนะครับวันอาทิตย์ทำการปกติเวลา 8:30 นถึง 15:30 นและก็จะมีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการวันที่21กันยายนนี้สมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้ยื่นขอกู้อยากจะยื่นขอกู้ก็ขอเชิญนะครับกู้ทุกประเภทขอยื่นได้ก่อนคณะกรรมการประชุมเพิ่นก็สิได้นำเข้าสู่วาระการประชุมแล้วก็ฟ้าวอนุมัติให้สมาชิกยกเว้นสมาชิกที่กู้ยืมฉุกเฉินกรณีพิเศษไม่เกิน 5,000 บาทอันนี้เดินเข้าไปขอกู้ยืมได้เลยสำหรับสมาชิกที่มีเครดิตดีนะครับ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ัดขานนะครับงานเพลงถือว่าเก่าได้เนาะอีเมเนาะนะครับคุณยังเกาะนะครับคุณเทอุเทนพรหมินขับร้องอัลบั้มชุดพิเศษชุดที่3ขัดขานมีหลายเพลงในหมวนบ่ว่าสิเป็นวิชามานกับหมวนเนาะอีเมเนาะอ่ะฝากสำหรับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพที่มักเพลงเก่าๆในช่วงนี้เย็นย่ำสุริยาคล้อยต่ำลงแล้วนะครับพระอาทิตย์ก็ดูเหมือนจะเริ่มอัสดงแต่ริบรี่เต็มทีมื้อนี้พี่น้องที่ติดตามทางระบบออนไลน์นําเด้อขอพระคุณเป็นอย่างมากรายการของเฮานะครับในช่วง 4:00 น.ก็จะไปรีลันประมาณ 3:00 หรือ 4:00 ประมาณนี้นะครับอีกรอบนึงนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามทางวิทยุออนไลน์ของเราซึ่งก็ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงรายการของหนุ่มน้อยคนเมืองไทยมีทั้งนิทานมีทั้งตลกมีทั้งพี่น้องทางพุทธก็ฟังได้นะครับทาง FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์แต่ว่าพี่น้องทางออนไลน์ก็ได้สอบถามมาคือกันนะครับเวลาจัดรายการสดๆสวงใดมันบ่ตรงกันเด้เนาะนะครับขอบพระคุณที่ฝากข้อความมาทางข้อความทาง Facebook นะครับ Facebook ตอนนี้ผมบ่สามารถที่สิตอบได้พี่น้องเข้ามาไม่สามารถกดยกโปรแถมก้อยให้ได้ได้ทอแถมได้แต่ลาบก้อยบ่ได้ยกปูบ่ได้แถมบ่ได้กดหยังก็บ่ได้ยังอยู่ในช่วงของบล็อกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปถ่ายทอดในFacebook ที่สร้างขึ้นมาสำรองเอาไว้มี 2-3 Facebook ครับขอบพระคุณพี่น้องที่ตามไปเป็นหมู่เด้อนะครับถึงแม้ว่าจะยังน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็หลังจากที่เฮาถ่ายทอดสดไลฟ์สดเฮาก็แชร์ไปบ่ว่าสิมีซาตอนเช้าถูกบล็อกดุนะครับในเบิ่งทางอีเมลนี่โอ้ยกักสากอยู่แต่ละมือแต่ละมือเพิ่นบล็อกเพลงอันนั้นบล็อกเพลงอันนี้เนาะอันนี้ก็คือ Facebook ครับเฮาก็เปิด Facebook ใหม่ออกไปซึ่ง1ครั้งก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณ6สัปดาห์ถึงจะทำการถ่ายทอดสดได้ก็จะมีเฟซสำรองของทางวิทยุนาโพนำของวิทยุท่าแร่ด้วยเพื่อจะได้ถ่ายทอดพิธีต่างๆโดยเฉพาะมิซาเสาใดก็มิซาสาวของเฮาก็ซื้อเฟซตรงๆเลยนะครับวิทยุมีสั่งถ่ายทอดมิซาวัดท่าแร่นะครับโดยนุ่มน้อยคนผู้ชายหรือประสงค์เนืองทองนี่แหละแล้วก็อีกเฟซหนึ่งก็เป็นซื้อของผมเองนะครับเป็นซื้อของผมเองส่วนวิทยุนาโพเรดิโอทำอะไรไม่ได้นะครับถ่ายทอดวิทยุมีสั่งท่าแร่น้องแสงทำอะไรยังไม่ได้เพิ่นยังบล็อกอยู่คือเก่า ส่วน YouTube ได้ทุกช่องนะครับYouTube มีหลาย2ขนาดเด้มือนึงนี่ถ่ายทอดผ่าน YouTube นี่ก็หลายช่องนะครับมีผู้ติดตามก็หลายพันแล้วก็มีนะครับขอบพระคุณมาก 2,000 กว่าก็มีนะครับแต่ยังบ่หลายดอกเนาะทาง YouTube อันนั้นนะครับแต่เฮาก็พยายามไม่ถ่ายทอดเพลงที่มีลิขสิทธิ์แต่ว่าทางข่าวนี่ถ่ายทอดหลายอันนี้ก็ขอบพระคุณพี่น้องที่ติดตามแล้วก็ยืนแชร์ต่อในแต่ละเสาพิธีบูชาขอบพระคุณสดตรงจากอาสนวิหารอัครเทวดามีแคลท่าแร่เวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาโดยประมาณอันนี้ก็พี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายผู้สูงอายุผู้พิการผู้บกพร่องทางสุขภาพไปวัดมิใดก็ทางหน้าปัดวิทยุของเราถ่ายทอดทั้ง2คลื่นครับทั้ง 104.5 เมกะเฮิรตซ์และก็ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอนำฟังตัวใดใดก็ฟังไปทางนั้นร่วมพิธีในทางคลื่นนั้นพี่น้องทั้งออนไลน์ก็สามารถติดตามได้แต่ว่าเฮาถ่ายทอดตลอด24ชั่วโมงในรายการของวิทยุทั้ง2คลื่นก็เลือกให้ตรงกับประเทศไทยโดยแนะนำพี่น้องนะครับให้คลิกไปที่เรดิโอกลาเด้นของเรานะครับออกอากาศตลอด24ชั่วโมงฟังแบบระบบสเตอริโออย่างดีแม้จะมีโฆษณาบ้างนิดหน่อยถ้ามีโฆษณาพี่น้องก็กดติดตั้งในมือถือกันแล้วกันแล้วก็ล็อกเอาไว้นะครับกดกุญแจค้างเอาไว้พอเปิดขึ้นมามันก็สิแล่นเข้ามาหา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ล็อกเอาไว้ที่นาโพเรดิโอก็จะมีที่นั่นสกลนครก็เรามี2สถานีเท่านั้นที่ออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงในระบบนี้นอกจากนั้นก็จะมีที่นครพนมนะครับอีก1สถานีแต่ว่าก็ล็อกเอาไว้เด้อสถานีใดก็ได้พี่น้องหมุนลูกโลกไปก็จะฟังได้ทั่วโลกนะครับหลายสถานีไปฟังเมืองจีนก็ฟังเมืองจีนฟังเมืองลาวก็ฟังเมืองลาวอันนี้ก็ทางเรดิโอกลาเด้นผมก็เลยแนะนำมันฟังง่ายแล้วก็เสียงดีด้วยเปิดใส่สเตอริโอนี่ป้ออีเมเอ้ยเสียงเพลงในมิซาวัดนี่บ่ธรรมดาเด้ม้วนมหามวลเพ
ี่น้องที่ติดตามทางออนไลน์นี่ก็ยกปูแถมก้อยมาโดยตลอดเมื่อใดที่บ่ได้ถ่ายทอดก็ฝากข้อความมาทำไมไม่มีถ่ายทอดมิสาวันนี้ว่าซั่นเมื่อใดที่คอมพิวเตอร์เดียงเมื่อใดที่ไฟฟ้าขัดข้องเมื่อใดที่ระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้องมันก็มีหมดทุกอย่างอีเมลในโลกใบนี้ไม่มีอะไรแน่นอนแม้เราจะเตรียมความพร้อมไว้ตั้งใจมั่นใจ 100% แต่ทุกอย่างก็ไม่มี 100% ขึ้นอยู่กับคำภาวนาของอิเมอิโปคุณลุงคุณป้าเช่นเดียวกันนะครับ My Thunder Radio แล้วก็ TV ทวิตนะครับแล้วก็ Radio Garden อันนี้ออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงในส่วนมีซาหนุ่มหน่อยคนไทยก็จะโพสต์ผ่าน Facebook ผ่านเพจแล้วก็ผ่าน LINE เด้อ LINE นี่ก็จะมีคณะกรรมการวิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงแล้วก็ลายของผู้ประกอบการคาทอลิกอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงลายของกลุ่มเครือข่ายครอบครัวคริสตชนนอกเหนือจากนั้นก็ทางลายของวิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงด้วยอันนี้มีสาท่าแร่ส่วน6:10 นก็จะถ่ายทอดผ่าน Facebook และ YouTube พระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสติสุขนิรันดร์อันเน้นพิธีบูชาขอพระคุณสดตรงจากอารามกาบูชินท่าแร่ทุกเช้าทุกเช้านะครับและก็ไปโพสต์ทางเครือข่ายครอบครัวคริสตชนแล้วก็โพสต์ทาง LINE ของพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ด้วยนะครับนอกจากทาง Facebook ด้วยนะครับขอบพระคุณพี่น้องที่ติดตามส่วนพี่น้องที่บ่ได้เจ็บใครได้ป่วยสุขภาพสมบูรณ์เด็กและเยาวชนวัยทำงานก็ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอพระคุณที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่หรือที่วัดของเรานะครับก็จะได้รับเรียกว่า3อย่างพร้อมกันเลยเนาะ1ร่วมชุมนุมกัน2ฟังพระวาจาและ3รับศีลมหาสนิทนี่องค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ตรัสการร่วมพิธีมิสซาในวันอาทิตย์จะต้องมี3กิจกรรมนะครับจึงจะสมบูรณ์ขอบคุณพี่น้องคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาครับวันนี้เวลาในรายการของเฮาหมดลงแล้วฝากเป็นเพลงน่าจะได้2เพลงนะครับเป็นเพลงที่นำฝากเป็นความสุขความมนต์สืนวันนี้ลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีครับ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประส

เล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร 089-863-33

0: มีเป็นแนวเล่อดอกเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพื่อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: า
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ขอเชิญรับฟังรายการเยาวชนต้นกล้าควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีใครแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กลิ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

เวลานั้นชาวฟาริสีคนหนึ่งทูลเชิญพระเยซูเจ้าไปเสวยพระกายอาหารกับเขาพระองค์เสด็จเข้าไปในบ้านของชาวฟาริสีนั้นและประทับที่โต๊ะในเมืองนั้นมีหญิงคนหนึ่งเป็นคนบาปเมื่อนางรู้ว่าพระเยซูเจ้ากำลังประทับร่วมโต๊ะอยู่ในบ้านของชาวฟาริสีผู้นั้นจึงถือขวดหินขาวบรรจุน้ำมันหอมเข้ามาด้วยร้องไห้จนน้ำตาหยดลงเปียกพระบาทนางใช้ผมเช็ดพระบาทจูบพระบาทและใช้น้ำมันหอมชโลมพระบาทนั้นชาวฟาริสีจึงทูลเชิญพระองค์มาเห็นดังนี้ก็คิดในใจว่าถ้าผู้นี้เป็นประกาศกเขาคงจะรู้ว่าหญิงที่กำลังแต่ต้องเขาอยู่นี้เป็นใครและเป็นคนประเภทไหนนางเป็นคนบาปพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าซีโมนเรามีเรื่องจะพูดกับท่านเขาตอบว่าเชิญพูดมาเถิดอาจารย์พระองค์จึงตรัสว่าเจ้าหนี้คนหนึ่งมีลูกหนี้อยู่สองคนคนหนึ่งเป็นหนี้อยู่500เหรียญอีกคนหนึ่งเป็นหนี้อยู่50เหรียญทั้งสองคนไม่มีอะไรจะใช้หนี้เจ้าหนี้จึงยกหนี้ให้ทั้งหมดในสองคนนี้คนไหนจะรักเจ้าหนี้มากกว่ากันซีโมนตอบว่าข้าพเจ้าคิดว่าเป็นคนที่ได้รับการยกหนี้ให้มากกว่าพระองค์จึงหันพระพักตร์มาทางหญิงผู้นั้นตรัสกับซีโมนว่าท่านเห็นหญิงผู้นี้ใช่ไหมเราเข้ามาในบ้านของท่านท่านไม่ได้เอาน้ำมาล้างเท้าให้เราแต่นางได้หลั่งน้ำตารดเท้าของเราและใช้ผมเช็ดให้ท่านไม่ได้จูบคำนับเราแต่นางจูบเท้าของเราตลอดเวลาตั้งแต่เราเข้ามาท่านไม่ได้ใช้น้ำมันเจิมศีรษะให้เราแต่นางใช้น้ำมันหอมชโลมเท้าของเราเพราะเหตุนี้เราบอกท่านว่าบาปมากมายของนางได้รับการอภัยแล้วเพราะนางมีความรักมากผู้ที่ได้รับการอภัยน้อยก็ย่อมมีความรักน้อยแล้วพระองค์ตรัสกับนางว่าบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วบรรดาผู้ร่วมโต๊ะจึงเริ่มพูดกันว่าคนนี้เป็นใครจึงทำได้แม้แต่การอภัยบาปพระองค์ตรัสกับหญิงนั้นว่าความเชื่อของเจ้าช่วยเจ้าให้รอดพ้นแล้วจงไปเป็นสุขเถิด

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาพัว125จำกัดเปิดบริการสมาชิกให้กู้ยืมเงินหลายประเภทเช่นเงินกู้ฉุกเฉินในวงเงิน 5,000 บาทเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการเกษตรในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทและเงินกู้สามัญหนึ่งไม่เกิน 10,000 บาทเงินกู้สามัญสองไม่เกิน 30,000 บาทเงินกู้สามัญสามไม่เกิน 50,000 บาทการกู้ยืมเงินโดยการจำนองที่ดินในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทสมาชิกท่านใดที่มีความเดือดร้อนเรื่องการเงินสนใจกู้ยืมเงินกับสหกรณ์ขอเชิญติดต่อสอบถามได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาพู125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับบริการสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตอารมณ์สนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

0: มื่อตอนกำลังดือผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาหมอก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพระพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล่นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮากระปูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีกซ่องเพื่อกระพ่อครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเถื่อเดียวครับสักพักก็ลืมขั้นลืมว่ามีตุ้มหรือขั้นไปเลยเรื่องแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากลองเอามาใส่เอามาทาเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

าดเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเล่อดอกเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: มตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเครดิตยูเนียนสัมพันธ์โดยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดสถาบันการเงินที่ให้มากกว่าสถาบันการเงิน

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาลาวไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมื้อเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเทือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เทือว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยืนขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเร็จถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็จะมีคณะกรรมการทั้ง9คนมาหนังพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินจะเอาไปฝากเดือนละ100 200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนได้ตั้ง 11,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้คืนเมิดทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้ก็12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633

บุตรภาวนาบุตรข้าพเจ้าเชื่อข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนติอัสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพและจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดร์อาเมน

หกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

บทภาวนาบทข้าแต่พระบิดาข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: ทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ้เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
2: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลกิจการ Data Center และตรวจสอบการใช้ทรัพยากรอย่างเข้มงวดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้มอบนโยบายให้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศให้กำกับดูแลกิจการ Data Center และสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบการใช้ทรัพยากรพลังงานและความปลอดภัยอย่างเป็นระบบรวมทั้งให้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูแลเรื่องนี้เพื่อจัดทำกฎหมายเฉพาะในการควบคุมระเบียบต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
3: คือ Data Center เนี่ยทางรัฐบาลที่ผ่านมาก็เน้นในเรื่องของการไหลเวียนของเม็ดเงินที่เข้ามาในประเทศไทยการลงทุนต่างๆจากต่างประเทศแต่กฎหมายเฉพาะ Data Center ไม่มีหลังจากนั้นก็ทราบมาว่ามันทั้งกินไฟทั้งกินน้ำนะครับทรัพยากรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วรัฐบาลได้ตั้งบอร์ดขึ้นมาแล้วซึ่งจะเข้ามาดูแลด้านการออกแบบเรื่องกฎระเบียบแล้วกำหนดทิศทางให้มีกฎหมายเฉพาะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางผู้ที่เข้ามาลงทุนตลอดจนเกิดความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรทั้งทางด้านพลังงานเชื้อเพลิงสิ่งแวดล้อมซึ่งอย่างเงี้ยแบบเนี้ยเราก็คงต้องไปดำเนินการให้ถูกกฎหมายนะครับ
2: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงความคืบหน้าการเจรจาอัตราภาษีการค้าไทยและสหรัฐอเมริกาว่าภาพรวมการหารือระหว่างผู้แทนการค้าของทั้งสองฝ่ายเป็นไปในทิศทางที่ดีโดยข้อตกลงในหลักการส่วนใหญ่ได้ข้อยุติเกือบทั้งหมดแล้วซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่ามีความพร้อมที่จะให้ระดับผู้นำได้หารือกันโดยตรงคาดว่าจะมีการต่อสายโทรศัพท์เพื่อหารือกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพื่อสรุปข้อตกลงในขั้นตอนสุดท้ายและในการหารือระดับผู้นำครั้งนี้ได้เตรียมนำเสนอผลการดำเนินงานของไทยที่ได้ปฏิบัติตามแถลงการร่วมอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการกวาดล้างกลุ่มสแกมเมอร์การปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติตลอดจนการถอนกำลังทหารและการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงที่เคยให้ไว้เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขสำคัญในการขอรับการพิจารณาอัตราภาษีการค้าในกรณีพิเศษของไทย
4: ได้เกือบถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับในหลักการทั้งหลายได้ตกลงกันแทบจะหมดแล้วเหลืออยู่นิดนึงแล้วก็พยายามที่จะให้ระดับผู้นำได้พูดคุยกันเดี๋ยวผมจะเจอท่านน่าจะพรุ่งนี้เป็นในทางที่ทางที่ดีครับข้อมูลในการพูดคุยถ้าจะมีการต่อสายคุยกันถ้าผมจะพูดกับทางได้มีโอกาสพูดกับทางท่านประธานาธิบดีสหรัฐก็จะขอท่านในเรื่องที่ตอนที่ท่านบอกว่าถ้าประเทศไทยเราเนี่ยปฏิบัติตามจอยสเตทเมนต์ของความขัดแย้งที่เรามีกับกัมพูชาที่ว่าเราต้องไปกวาดเก็บกวาดทุกระเบิดเราไปสอนทหารเราต้องดำเนินการปราบปรามสแกมเมอร์นะครับซึ่งเราทำตามหมดเลยทุกอย่างท่านจะพิจารณาอัตราให้เป็นพิเศษ
2: สำหรับกรณีที่มีรายงานข่าวเรื่องอดีตรัฐมนตรีของไทยมีรายชื่อเข้าไปเกี่ยวโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์ยืนยันว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลซึ่งผู้ถูกกล่าวหาจะต้องดำเนินการตั้งทนายความเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์และชี้แจงตามกระบวนการกฎหมายด้วยตนเองยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐบาลชุดปัจจุบันด้านนายวรภักดิ์ธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงไม่เคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนหลังมีรายชื่อเป็นผู้ที่ถูกขอให้หน่วยงานสหรัฐพิจารณาว่าเข้าข่ายมาตรการคว่ำบาตรตามกฎหมายเนื่องจากพบว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขณะที่นายกรณ์จาติกวนิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบสวนเครือข่ายฟอกเงินสแกมเมอร์กรณีมีชื่อนายวรภักดิ์ธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในรายงานของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาเสนอให้รัฐบาลสหรัฐคว่ำบาตรกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์และค้ามนุษย์ในอาเซียนเนื่องจากเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจตลาดทุนและกระบวนการบังคับใช้กฎหมายของไทยทั้งนี้เตรียมนำเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุมกรรมาธิการการเงินการคลังเพื่อติดตามการทำงานและประสานความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินกับสภาสหรัฐ
5: ในฐานะกรรมาธิการการเงินการคลังที่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐสภาไทยเนี่ยเราจะให้ความร่วมมือไปกับทางรัฐสภาของสหรัฐอเมริกาในการที่จะทำเรื่องเดียวกันนี้อย่างไรต่อไปนะครับเพื่อผลประโยชน์จริงๆมันเป็นประโยชน์ร่วมนะฮะเพราะว่าทางอเมริกาเนี่ยเขาก็มีอำนาจที่จะเข้าถึงช่องทางเรื่องของโดยเฉพาะการโอนเงินระหว่างประเทศนะครับที่ทางการไทยอาจจะเข้าไม่ถึง
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส่งข้อมูลและหลักฐานกรณีสินบน40ล้านบาทให้ตำรวจและปปช.ดำเนินการแล้วขณะที่การปราบปรามเว็บพนันสามารถปิด URL ได้กว่า1ล้านเว็บไซต์ลดแก๊งสแกมเมอร์ลงได้ร้อยละ50
6: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์พยายามเสนอเงินสินบนให้เดือนละ40ล้านบาทเพื่อแลกกับการละเว้นการปราบปรามว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังสืบสวนสอบสวนตามขั้นตอนอย่างเต็มที่และได้มีการรวบรวมข้อมูลหลักฐานและเบาะแสที่ได้รับจากประชาชนส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและปปช.ทั้งหมดแล้วโดยย้ำจุดยืนว่าได้ปฏิเสธและไม่ขอข้องแวะกับเรื่องดังกล่าวพร้อมกันนี้ได้ยกระดับการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์จนสามารถปิด URL ได้แล้วมากกว่า1ล้านแห่งรวมถึงลดปัญหาแก๊งสแกมเมอร์ลงได้มากกว่าละ50ส่วนกรณีที่หลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยถึงตัวตนของผู้เสนอสินบนนั้นมองว่าน่าจะมีมูลเหตุเนื่องจากบุคคลที่ถูกนำตัวมาซักถามดูไม่มีศักยภาพพอที่จะเป็นเจ้าของเว็บพนันซึ่งแสดงว่าต้องมีผู้อยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนพร้อมย้ำว่าตั้งแต่วันที่ได้ประกาศจุดยืนกลางสภาก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาเสนอสินบนหรือผลประโยชน์อีกชาววิสาปทุมมารายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อกำหนดกรอบเวลาบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ภายในเดือนตุลาคมนี
7: ้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางจะพิจารณากำหนดกรอบเวลาในการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4และการดำเนินการภายหลังมีคำสั่งเพิกถอนผู้ได้รับการบรรจุเดิมสำหรับข้อกังวลเรื่องกลุ่มผู้สอบได้สุจริตที่ได้รับผลกระทบจากการทุจริตแก้ไขคะแนนใน3รอบแรกทางคณะกรรมการการกระจายอำนาจได้เสนอให้พิจารณาการโอนย้ายผู้ได้รับผลกระทบก่อนการเรียกบรรจุรอบที่4ซึ่งกกลางอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางดังกล่าวทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการปรับลำดับคะแนนดีขึ้นและเข้าข่ายได้รับการโอนย้ายมีจำนวนประมาณ 3,000 ถึง 4,000 คนแต่จะต้องตรวจสอบความประสงค์และตำแหน่งว่างปลายทางอีกครั้งก่อนจะเร่งดำเนินการบรรจุรอบที่4ให้แก่ผู้รอขึ้นบัญชีอีกกว่า 30,000 คนโดยเร็วที่สุด
8: ก็จะพยายามเร่งให้เกิดขึ้นได้ภายในตุลาคมนะครับวันนี้คาดว่าจะระบุได้นะครับแต่อาจจะมีความคาดเคลื่อนในเรื่องของการทำเอกสารอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ในยะสำคัญทีนี้เนี่ยปรากฏว่าก็มีกลุ่มที่มีการบรรจุไปแล้ว3รอบ นะครับที่บอกว่าตัวเองเนี่ยโดนลัดคิวไปนะมายื่นหนังสือของความเป็นธรรมที่กรรมธิการกระจายอำนาจนะครับแล้วก็ทางกรรมธิการก็ได้ทำเรื่องมาหาดูว่าอยากที่จะให้มีการโอนย้ายการบรรจุ3รอบนี้ก่อนที่จะมีการเรียกใช้บัญชีในรอบ4ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะดูแนวทางทั้งหมดแหละครับแล้วก็แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยยังไงก็จะเร่งกระบวนการเนี่ยให้มีการเรียกรอบ4ได้เนี่ยภายในเดือนตุลาคม
7: ส่วนกรณีการดำเนินคดีและการเรียกคืนเงินเดือนรวมถึงสวัสดิการจากผู้ที่ถูกเพิกถอนขณะนี้อยู่ระหว่างการรอคำปรึกษาทางกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.โดยยืนยันว่ามีเป้าหมายในการเรียกคืนเงินตามขั้นตอนกฎหมายแต่ยังต้องรอความชัดเจนด้านข้อกฎหมายและข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนกำหนดกรอบเวลาต่อไปฉนันชิดาสังทองรายงาน
2: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเป็นเรื่องบั่นทอนความมั่นใจของประชาชนและมีบุคคลภายนอกร่วมด้วยถือเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ปปง.ได้ดำเนินการยึดทรัพย์ผู้กระทำผิดแล้วกว่า380ล้านบาทส่วนข้าราชการที่มีส่วนทำผิดกฎหมายต้องเร่งดำเนินการโดยสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อให้ประชาชนเห็นว่ารัฐบาลดำเนินการอย่างเต็มที่ไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆพร้อมย้ำว่าหากการสอบสวนพาดพิงไปถึงบุคคลใดต้องเร่งดำเนินการทุกอย่างให้จบภายในสิ้นเดือนนี้กระทรวงการต่างประเทศรายงานผลการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสต่อนายกรัฐมนตรียืนยันทำงานเต็มที่เพื่อผลประโยชน์ของบ้านเมือง
9: นายเบนจามินสุกาจนทีอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายเปิดเผยภายหลังเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ทำเนียบรัฐบาลว่าได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคศ2182หรืออันคอสจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ครั้งแรกด้วยการหารือเป็นไปด้วยดีนายกรัฐมนตรีไม่ได้ฝากอะไรเป็นพิเศษแต่ได้ให้กำลังใจในการทำงานพร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้นยังไม่ขอพูดในรายละเอียดเนื่องจากการประชุมเพิ่งเริ่มต้นและยังต้องใช้กระบวนการนานถึง12เดือนย้ำว่าการประชุมครั้งนี้ประเทศไทยต่อสู้อย่างเต็มที่เพราะเป็นผลประโยชน์ของบ้านเมือง
10: ก็อันนี้เป็นครั้งแรกนะครับมันก็ต้องรอการประชุมครั้งถัดไปนะฮะอันนี้เป็นเพียงแค่การปูพื้นแค่นั้นเองนะครับเพราะท่านก็ไม่ได้ฝากอะไรพิเศษนะฮะท่านก็ให้กำลังใจนะฮะขณะทำงานครับเพราะแน่นอนฮะอันนี้เราเต็มที่นะครับแล้วก็ผลประโยชน์ของบ้านเมืองเราด้วยนะครับ
9: สำหรับการพูดคุยในประเด็นทางทะเลแล้วการดำเนินการทางบกจะเดินหน้าอย่างไรต่ออธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เกี่ยวข้องเฉพาะประเด็นทางทะเลไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องทางบกและไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดในขณะนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: ขณะที่หน่วยงานความมั่นคงไทยกัมพูชาสามารถพูดคุยแก้ปัญหาการขุดคูเลตในพื้นที่ช่องสงำจังหวัดศรีสะเกษจนได้ข้อยุติแล้ว
11: พลรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยความคืบหน้ากรณีที่มีทหารกัมพูชามีการขุดคูเลตพร้อมวางแนวลวดหนามบริเวณเนิน450ในพื้นที่ช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งอาจรุกรามพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทยว่าชุดประสานงานของทั้งสองฝ่ายในพื้นที่ได้มีการพูดคุยกันโดยฝ่ายกัมพูชายอมที่จะปรับสภาพพื้นที่กลับคืนแล้วถือว่าสามารถเจรจากันได้และแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้ขอให้ประชาชนซึ่งอาจเกิดความวิตกกังวลรับฟังข่าวสารจากทางราชการซึ่งสถานการณ์จริงไม่มูลและความคิดเห็นที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียส่วนสาเหตุที่ฐานกัมพูชาดำเนินการขุดคูเลตในกรณีนี้ยังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการจากหน่วยในพื้นที่ถึงรายละเอียดต่างๆแต่ด้วยพื้นที่กว่า500กิโลเมตรซึ่งมีหน่วยขนาดเล็กประจำการอยู่ตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาก็จะส่งผลให้เกิดกรณีลักษณะนี้ได้บ้างโดยเฉพาะในห้วงที่ไม่มีการขยับแนวการวางกำลังเช่นการปะทะด้วยคารมการจัดกิจกรรมหรือแสดงพฤติการที่ไม่เหมาะสมแต่ประเด็นที่ฝ่ายไทยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือการปรับปรุงพื้นที่การขุดคูและการติดตั้งสิ่งกีดขวางต่าง
12: ๆบางทีความไม่เรียบร้อยเนี่ยตลอดพื้นที่400 500กิโลเนี่ยแล้วหน่วยมันจะกระจายอยู่ตลอดมันก็แล้วก็เป็นหน่วยขนาดเล็กไงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอาจจะมีเรื่องลักษณะแบบนี้บ้างอย่างที่ผมบอกว่ามันก็จะมีบางทีกับปะทะด้วยคารมบางทีก็อาจจะมีเรื่องของ กิจกรรมบางอย่างที่มันอาจจะไม่เหมาะสมโดยเฉพาะในห่วงปัจจุบันนะที่มันอาจจะขยื่นอะไรกันไม่ได้ถึงแม้จะไม่ได้มีการขยับกำลังแต่บางสิ่งปลูกสร้างเครื่องกีดขวางคูเคออะไรต่างๆบางทีมันก็ต้องระมัดระวังด้วยซึ่งฝ่ายไทยเองเนี่ยเราก็จะดูอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับ
11: โฆษกกองทัพบกระบุด้วยว่าแม้ฝ่ายไทยจะติดตามความเคลื่อนไหวของกัมพูชาอย่างใกล้ชิดก็ยอมรับว่าอาจเกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นได้เช่นกันแต่เมื่อมีการพูดคุยและเจรจาก็จะได้รับความร่วมมือทุกกรณีปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: กระทรวงพลังงานสั่งการบริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงและเปลี่ยนแนวท่อในจุดเสี่ยงป้องกันปัญหาซ้ำรอย
13: นางสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหรือทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยว่าพบจุดที่น้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3แล้วโดยท่อดังกล่าวมีบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดเป็นเจ้าของใบอนุญาตและมีบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดในกลุ่มบางจากซึ่งทั้ง2บริษัทจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดและต้องดำเนินการตามข้อสั่งการของกรมธุรกิจพลังงานตั้งแต่กระบวนการซ่อมและการฟื้นฟูพื้นที่หลังซ่อมและทดสอบระบบตลอดแนวท่อ32กมเพื่อหาความเสี่ยงจุดที่อาจรั่วซึมส่วนจุดที่พบแผลต้องเปลี่ยนท่อใหม่และทำแผนวางแนวท่อใหม่โดยเฉพาะบริเวณใต้ต่อหม้อเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำสำหรับแนวทางการแก้ไขกรมธุรกิจพลังงานสั่งการให้เร่งซ่อมแซมจุดบกพร่องพร้อมส่งประวัติการบำรุงรักษานำมาตรวจสอบหาสาเหตุจากนั้นให้ทดสอบพิกกิ้งเทสตรวจสภาพภายในตลอดแนวท่อระยะทาง32กิโลเมตรหากพบความผิดปกติให้หยุดดำเนินการทันทีนอกจากนี้ให้ทำแผนเปลี่ยนท่อและปรับแนวท่อใหม่ในจุดเสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณใต้ต่อหม้อเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
2: ขณะเดียวกันสำนักงานเขตคลองเตยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลอย่างเป็นระบบและเตรียมปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของประชาชนนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยประชุมติดตามสถานการณ์และหารือแนวทางการดำเนินงานกรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากผู้ประกอบธุรกิจน้ำมันพบว่าจุดต้องสงสัยบริเวณแนวท่อส่งน้ำมันจุดที่5บริเวณตอหม้อเกาะกลางจุดกลับรถซึ่งฉนวนหุ้มท่อมีลักษณะบวมเป็นไปได้ว่าเป็นจุดที่รั่วไหลเบื้องต้นได้วางแนวทางตรวจสอบ2วิธีได้แก่การเลื่อนปอกคุ้มท่อเพื่อตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์และหากไม่สามารถเลื่อนปอกคุ้มได้จะพิจารณาผ่าปอกคุ้มท่อโดยอาจต้องใช้เครื่องมือที่ก่อให้เกิดประกายไฟจึงต้องวางแผนและประเมินความเหมาะสมอย่างรอบคอบเนื่องจากสารเคมีที่รั่วไหลคือน้ำมันแก๊สโซลีน91ซึ่งมีคุณสมบัติไวไฟสูงจึงต้องให้ความสำคัญกับมาตรการความปลอดภัยเป็นพิเศษและอาจมีการปิดกั้นการจราจรจำกัดจำนวนบุคคลเข้าพื้นที่เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนนอกจากนี้ให้สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตยเตรียมความพร้อมเข้าระงับเหตุฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงและประสานสถานีตำรวจท้องที่จัดระบบการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันอันตรายแก่ผู้ใช้เส้นทางกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้มีแนวโน้มสูงขึ้นเกินมาตรฐานเตรียมประสานสำนักงานเลขาธิการอาเซียนแก้ไขปัญหาน
14: ายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ภาคใต้ภาพรวมสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นกว่าเมื่อวันนี้อย่างต่อเนื่องยังคงพบจุดความร้อนหรือฮอตสปอตจำนวนมากในประเทศอินโดนีเซียประกอบกับทิศทางลมมีแนวโน้มพัดพากลุ่มหมอกควันที่เกิดขึ้นมาอย่างภาคใต้ของประเทศไทยส่งผลให้ค่า PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้เริ่มเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะที่จังหวัดนราธิวาสและยะลาทั้งนี้จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะเร่งทำหนังสือถึงเลขาธิการอาเซียนเพื่อขอความร่วมมือประเทศเพื่อนบ้านในการลดจุดความร้อนและลดผลกระทบต่อประชาชนพร้อมแนะนำประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากพบค่าฝุ่นละอองอยู่ในระดับสูง ควรลดกิจกรรมกลางแจ้งและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะที่ข้อมูลจุดความร้อนจากจิสดาพบจุดความร้อนเกิดขึ้นในประเทศไทย4จุดซึ่งเป็นจุดความร้อนในพื้นที่ภาคใต้1จุดส่วนอินโดนีเซียพบ 7,236 จุดประกอบกับพื้นที่ชายแดนใต้มีแนวโน้มอัตราการระบายอากาศต่ำอาจเอื้อต่อการสะสมของฝุ่นละอองจึงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษทั้งนี้หากมีฝนตกในพื้นที่เสี่ยงจะช่วยบรรเทาสถานการณ์ได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
15: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
16: ข่าวดีของการศึกษาไทยผลการประเมินพีซ่าพบว่าเด็กไทยมีคะแนนดีขึ้น3ด้านและอันดับประเทศไทยขยับขึ้นจากอันดับ58มาอยู่ที่อันดับ53วิทยาศาสตร์ได้432คะแนนเพิ่มขึ้น23คะแนนขณะที่คณิตศาสตร์และการอ่านเพิ่มขึ้นด้านละ13คะแนนที่สำคัญประเทศไทยยังเป็น1ใน8ประเทศและเขตเศรษฐกิจที่คะแนนทั้ง3ด้านเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสะท้อนว่าเด็กไทยมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลและการนำความรู้ไปใช้ได้ดีขึ้นรัฐบาลย้ำว่าพีซ่าไม่ใช่เรื่องของอันดับแต่จะนำข้อมูลการพัฒนาการเรียนรู้ให้ตรงกับเด็กแต่ละกลุ่มให้มากขึ้นพร้อมเดินหน้าวางรากฐานทักษะรู้เท่าทันสื่อและ AI ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาให้เด็กแยกแยะข้อมูลให้เป็นใช้ AI อย่างมีวิจารณญาณและรับผิดชอบเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่คะแนนดีขึ้นแต่คือทำให้เด็กไทยคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นรู้เท่าทันสื่อและใช้ AI เป็นพร้อมรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
17: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
18: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
19: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
18: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
20: 19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตผู้นำอินโดนีเซียกล่าวระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลจะเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษต่อผู้กระทำความผิดที่ใช้วิธีการเผาป่าเพื่อเตรียมพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งเป็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการก่อการร้ายทางระบบนิเวศความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอินโดนีเซียกำลังเผชิญไฟป่าครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ11ปีซึ่งเป็นผลจากการที่ผืนป่าและพื้นที่เกษตรกรรมทั่วประเทศเผชิญภาวะแห้งแล้งอย่างหนักจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญโดยเฉพาะเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าครั้งนี้รุนแรงที่สุดขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอินโดนีเซียกำลังพยายามควบคุมไฟป่าในหลายพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งลุกลามต่อเนื่องมานานหลายสัปดาห์และส่งผลให้หมอกควันพิษลอยข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาทิสิงคโปร์มาเลเซียบรูไนฟิลิปปินส์และประเทศไทยเอซิออสสำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังของสหรัฐรายงานในวันนี้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีแผนจะพบหารือกับผู้นำกลุ่มประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอัลอาหรับทั้ง6ประเทศได้แก่ซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กาตาร์บาเรนคูเวตและโอมานนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในวันอังคารหน้าเพื่อหารือถึงแนวทางขั้นต่อไปของสงครามกับอิหร่านซึ่งจะรวมถึงยุทธศาสตร์ภายหลังสงครามครั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นในช่วงเวลาที่ความพยายามของรัฐบาลสหรัฐที่จะกลับมาเจรจาจากการหยุดยิงกับอิหร่านต้องหยุดชะงักลงเนื่องจากชาติพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียเผชิญการโจมตีจากอิหร่าน ขณะเดียวกันกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนยึดครองพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญตามแนวชายฝั่งทะเลแดงและโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในซาอุดีอาระเบียประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายน2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่0 2399 4012-13

0: ุ่นลำปางพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิและขอนแก่นอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อ
1: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตย์นิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้า

ดินคุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่21ถึงข้อที่35เวลานั้นเปโตรเข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่าพระเจ้าข้าถ้าพี่น้องทำผิดต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องยกโทษให้เขาสักกี่ครั้งถึง7ครั้งหรือไม่พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าเราไม่ได้บอกท่านว่าต้องยกโทษให้7ครั้งแต่ต้องยกโทษให้7คูณ70ครั้งอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงประสงค์จะตรวจบัญชีหนี้สินของผู้รับใช้ขณะที่ทรงเริ่มตรวจบัญชีนั้นมีผู้นำชายคนหนึ่งเข้ามาชายผู้นี้เป็นหนี้อยู่พันล้านบาทเขาไม่มีสิ่งใดจะชำระหนี้ได้กษัตริย์จึงตรัสสั่งให้ขายทั้งตัวเขาบุตรภรรยาและทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อใช้หนี้ผู้รับใช้กราบพระบาททูลอ้อนวอนว่าขอทรงพระกรุณาผัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้ทั้งหมดกษัตริย์ทรงสงสาร

จึงทรงปล่อยเขาไปและทรงยกหนี้ให้ขณะที่ผู้รับใช้ออกไปก็พบเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันซึ่งเป็นหนี้เขาอยู่ไม่กี่พันบาทเขาเข้าไปคว้าคอบีบไว้แน่นพูดว่าเจ้าเป็นหนี้ข้าอยู่เท่าไรจงจ่ายให้หมดเพื่อนคนนั้นคุกเข่าลงอ้อนวอนว่ากรุณาผัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้แต่เขาไม่ยอมฟังนำลูกหนี้ไปขังไว้จนกว่าจะชำระหนี้ทั้งหมดเพื่อนผู้รับใช้อื่นๆเห็นดังนั้นต่างสลดใจมากจึงนำความทั้งหมดไปทูลกษัตริย์พระองค์จึงทรงเรียกชายผู้นั้นมาตรัสว่าเจ้าคนสารเลวข้ายกหนี้สินของเจ้าทั้งหมดเพราะเจ้าขอร้องเจ้าต้องเมตตาเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันเหมือนกับที่ข้าได้เมตตาเจ้าไม่ใช่หรือกษัตริย์กริ้วมากตรัสสั่งให้นำผู้รับใช้นั้นไปทรมานจนกว่าจะชำระหนี้ทั้งหมดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงกระทำต่อท่านทำนองเดียวกันถ้าท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้พี่น้องจากใจจริง

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

คยขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทางเขาตะบุญหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพพารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3

หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: วัดจันเกรียงไกร
1: วัดจันเกรียงไกร
0: คุณธรรมนามใจขอจันลงให้สถิตไว้ชั่วกาลกรรมการเจ้าหน้าที่มีจรรยาบรรณสมาชิกพร้อมเพียงใจกันยึดมั่นความดีธุรกิจขยายสังคมคายเข้มแข็งร่วมแรงแบ่งปันจัดสรรทุนอารีรวมคนรวมคิด

เวลานั้นชาวฟาริสีคนหนึ่งทูลเชิญพระเยซูเจ้าไปเสวยพระกายอาหารกับเขาพระองค์เสด็จเข้าไปในบ้านของชาวฟาริสีนั้นและประทับที่โต๊ะในเมืองนั้นมีหญิงคนหนึ่งเป็นคนบาปเมื่อนางรู้ว่าพระเยซูเจ้ากำลังประทับร่วมโต๊ะอยู่ในบ้านของชาวฟาริสีผู้นั้นจึงถือขวดหินขาวบรรจุน้ำมันหอมเข้ามาด้วยร้องไห้จนน้ำตาหยดลงเปียกพระบาทนางใช้ผมเช็ดพระบาทจูบพระบาทและใช้น้ำมันหอมชโลมพระบาทนั้นชาวฟาริสีจึงทูลเชิญพระองค์มาเห็นดังนี้ก็คิดในใจว่าถ้าผู้นี้เป็นประกาศกเขาคงจะรู้ว่าหญิงที่กำลังแตะต้องเขาอยู่นี้เป็นใครและเป็นคนประเภทไหนนางเป็นคนบาปพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าซีโมนเรามีเรื่องจะพูดกับท่านเขาตอบว่าเชิญพูดมาเถิดอาจารย์พระองค์จึงตรัสว่าเจ้าหนี้คนหนึ่งมีลูกหนี้อยู่สองคนคนหนึ่งเป็นหนี้อยู่500เหรียญอีกคนหนึ่งเป็นหนี้อยู่50เหรียญทั้งสองคนไม่มีอะไรจะใช้หนี้เจ้าหนี้จึงยกหนี้ให้ทั้งหมดในสองคนนี้คนไหนจะรักเจ้าหนี้มากกว่ากันซีโมนตอบว่าข้าพเจ้าคิดว่าเป็นคนที่ได้รับการยกหนี้ให้มากกว่าพระองค์จึงหันพระพักตร์มาทางหญิงผู้นั้นตรัสกับซีโมนว่าท่านเห็นหญิงผู้นี้ใช่ไหมเราเข้ามาในบ้านของท่านท่านไม่ได้เอาน้ำมาล้างเท้าให้เราแต่นางได้หลั่งน้ำตารดเท้าของเราและใช้ผมเช็ดให้ท่านไม่ได้จูบคำนับเราแต่นางจูบเท้าของเราตลอดเวลาตั้งแต่เราเข้ามาท่านไม่ได้ใช้น้ำมันเจิมศีรษะให้เราแต่นางใช้น้ำมันหอมเชื่อโลมเท้าของเราเพราะเหตุนี้เราบอกท่านว่าบาปมากมายของนางได้รับการอภัยแล้วเพราะนางมีความรักมากผู้ที่ได้รับการอภัยน้อยก็ย่อมมีความรักน้อยแล้วพระองค์ตรัสกับนางว่าบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วบรรดาผู้ร่วมโต๊ะจึงเริ่มพูดกันว่าคนนี้เป็นใครจึงทำได้แม้แต่การอภัยบาปพระองค์ตรัสกับหญิงนั้นว่าความเชื่อของเจ้าช่วยเจ้าให้รอดพ้นแล้วจงไปเป็นสุขเถิด

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: ทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
2: ประเทศญี่ปุ่นทีมเทคบอลหนุ่มไทยประเดิมสนามรอบแรกคว้าชัยชนะได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่17กันยายนพุทธศักราช2569เมื่อวันพุธที่16กันยายน2569เวลา 10:36 นเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ณกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนในเลเคงไฮหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพันเอกพิเศษฟัมวันเฮียนรองผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศแล้วเสด็จขึ้นไปยังฐานอนุสาวรีย์ทรงวางพวงมาลาแล้วทรงยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่วีรชนและผู้เสียสละอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนตั้งอยู่กลางใจเมืองในจตุรัสบาดินมีความสูงกรุงฮานอยมีความสูง 12.6 เมตรเป็นผลงานศิลปะชิ้นเอกของนายเลเฮียบสถาปนิกที่มีชื่อเสียงของชาวเวียดนามสร้างจากคอนกรีตเสริมเหล็กประดับแผ่นหินแกรนิตสีขาวงาช้างโดยรอบรูปร่างอนุสาวรีย์คล้ายเทียนเล่มใหญ่ที่ส่องประกายขึ้นสู่ท้องฟ้าตรงกลางอนุสาวรีย์เป็นพื้นที่โล่งสำหรับตั้งแท่นบูชารำลึกถึงวีรชนและทหารกล้าผู้ล่วงลับนับเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และความศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่สำหรับการสักการะและรำลึกถึงวีรชนที่เสียสละชีพเพื่อเอกราชและเสรีภาพของเวียดนามซึ่งเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่7พฤษภาคม2537เพื่อร่วมรำลึกในโอกาสครบ40ปีชัยชนะสมรภูมิเดียนเบียนฟูเวลา 10:47 นเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ณที่นั้นในเลแข้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพลตรีฟัมหายจุงผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังลานหน้าสุสานทรงวางพวงมาลาแล้วทรงยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ตั้งอยู่ที่จตุรัสบาดินกรุงฮานอยสร้างขึ้นเพื่อเก็บรักษาร่างของประธานาธิบดีโฮจิมินห์เดิมเป็นสถานที่ที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์อ่านคำประกาศอิสรภาพเพื่อสถาปนาสาธารณรัฐสังคมสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามเหนือ และเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่สะท้อนความเคารพของชาวเวียดนามต่อประธานาธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งเคลื่อนไหวและต่อสู้เพื่อเอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสุสานแห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่มีความสูง 21.6 เมตรมีฐานกว้าง 31 เมตรออกแบบโดยสถาปนิกชาวเวียดนามและผู้เชี่ยวชาญจากสหภาพโซเวียตในขณะนั้นสร้างจากหินแกรนิตภายในตกแต่งด้วยผนังหินอ่อนสีแดงขัดเงาด้านในมีห้องโถงที่วางร่างของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ในโลงแก้วหลังคามีลักษณะเป็นรูปดอกบัวเนื่องจากบ้านเกิดของประธานาธิบดีโฮจิมินห์อยู่ที่หมู่บ้านลางแซนซึ่งแปลว่าหมู่บ้านดอกบัวเวลา 11:06 น.เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงยังวัดกวานสือกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณที่นั้นพระมหาคณาจารย์ทิศทานเหียวรองประธานถาวรสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามและเจ้าอาวาสวัดกวานสือพร้อมด้วยพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถโดยมีพระมหาคณาจารย์ทิศเทียนเยินประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามเฝ้ารับเสด็จและทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นบูชาเบื้องหน้าพระประธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและดอกไม้ธูปเทียนแพจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งเสร็จแล้วคณะสงฆ์เวียดนามจำนวน30รูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่พระแท่นแล้วเสด็จลงจากพระอุโบสถเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับวัดกวานสือสร้างขึ้นในรัชสมัยราชวงศ์แลในพุทธศตวรรษที่20เป็นวัดโบราณที่มีอายุกว่า600ปีเดิมเป็นวัดขนาดเล็กใช้เป็นสถานที่รับรองพระธรรมทูตจากต่างประเทศต่อมาได้มีการต่อเติมให้มีขนาดใหญ่บูรณะตามหลักสถาปัตยกรรมวัดทางภาคเหนือของเวียดนามภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปิดทองเรียงลดหลั่นเป็นชั้นๆโดยแท่นบูชาชั้นสูงสุดประดิษฐานพระพุทธรูปพระรัตนตรัยชั้นรองลงมาประดิษฐานพระอมิตาภพุทธพร้อมพระอโวโลกิเตศวรโพธิสัตว์และพระมหาสถามะปราบโพธิสัตว์ขนาบข้างชั้นล่างสุดประดิษฐานพระสักยมุนีพุทธเจ้าพร้อมพระสาวกปัจจุบันวัดกวานสือเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามโดยด้านหลังของวัดเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสอนพระธรรมวินัยมีหอวิจัยหอแสดงธรรมและหอสมุดรวบรวมพระไตรปิฎกและเอกสารทางพุทธศาสนาทำให้วัดกวานสือไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสนาอีกด้วยเวลา 11:46 น.เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายเวียดนามและคณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569เวลา 15:26 น.เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เมื่อสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวผู้คนหลั่งไหลเข้าสู่ในเมืองใหญ่ทิ้งผู้หญิงเด็กคนชราเฝ้าบ้านและทิ้งพื้นแผ่นดินที่มีค่ามหาศาลไปทำงานรับจ้างเพื่อแลกกับเงินและหลายคนไม่อาจหวนกลับมาเราวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com Credit Union NAPO 125จึงขอร่วมส่งกำลังใจให้พี่น้องของเราภูมิใจในบ้านเกิดพร้อมร่วมกันพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินอันมีค่ามหาศาลให้กลับเป็นขุมทรัพย์ที่ไม่รู้จบด้วยอาชีพเกษตรพื้นบ้านและวิธีการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับรายการพลิกพื้นดินทำกินอยู่กับบ้านดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย FM 88.25 MHz

0: ากเสียชีวิตไม่ต้องช้ำรักคืนไม่มีหักค่าใช้จ่าย
1: ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาลาวไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือกะเว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นละพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเทือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

ทางหุ้นส่วนจำกัดนาโพเรดิโอโดยนายประสงค์เนืองทองผู้ควบคุมการออกอากาศใครขอขอบพระคุณมายังคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านวิทยุนาโพเรดิโอออกอากาศในระบบ FM คลื่นความถี่ 88.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบออนไลน์ที่ www.napo-radio.com โทรศัพท์หมายเลข042-769-204ทำการส่งกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครโดยยึดมั่นอุดมการรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญและความมุ่งหวังให้ทุกท่านฟังทุกวัยสุขใจทุกวันบัดนี้ได้เวลาปิดทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา4 นาฬิกาถึง20 นาฬิกา 50 นาทีใครขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังและเป็นกำลังใจตลอดทั้งวันทุกรายการสำหรับคืนนี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

เวลานั้นชาวฟาริสีคนหนึ่งทูลเชิญพระเยซูเจ้าไปเสวยพระกายอาหารกับเขาพระองค์เสด็จเข้าไปในบ้านของชาวฟาริสีนั้นและประทับที่โต๊ะในเมืองนั้นมีหญิงคนหนึ่งเป็นคนบาปเมื่อนางรู้ว่าพระเยซูเจ้ากำลังประทับร่วมโต๊ะอยู่ในบ้านของชาวฟาริสีผู้นั้นจึงถือขวดหินขาวบรรจุน้ำมันหอมเข้ามาด้วยร้องไห้จนน้ำตาหยดลงเปียกพระบาทนางใช้ผมเช็ดพระบาทจูบพระบาทและใช้น้ำมันหอมชโลมพระบาทนั้นชาวฟาริสีจึงทูลเชิญพระองค์มาเห็นดังนี้ก็คิดในใจว่าถ้าผู้นี้เป็นประกาศกเขาคงจะรู้ว่าหญิงที่กำลังแต่ต้องเขาอยู่นี้เป็นใครและเป็นคนประเภทไหนนางเป็นคนบาปพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าซีโมนเรามีเรื่องจะพูดกับท่านเขาตอบว่าเชิญพูดมาเถิดอาจารย์พระองค์จึงตรัสว่า

จ้าหนี้จึงยกหนี้ให้ทั้งหมดใน2คนนี้คนไหนจะรักเจ้าหนี้มากกว่ากันซีโมนตอบว่าข้าพเจ้าคิดว่าเป็นคนที่ได้รับการยกหนี้ให้มากกว่าพระองค์จึงหันพระพักตร์มาทางหญิงผู้นั้นตรัสกับซีโมนว่าท่านเห็นหญิงผู้นี้ใช่ไหมเราเข้ามาในบ้านของท่านท่านไม่ได้เอาน้ำมาล้างเท้าให้เราแต่นางได้หลั่งน้ำตารดเท้าของเราและใช้ผมเช็ดให้ท่านไม่ได้จูบคำนับเราแต่นางจูบเท้าของเราตลอดเวลาตั้งแต่เราเข้ามาท่านไม่ได้ใช้น้ำมันเจิมศีรษะให้เราแต่นางใช้น้ำมันหอมเชื่อมลมเท้าของเราเพราะเหตุนี้เราบอกท่านว่าบาปมากมายของนางได้รับการอภัยแล้วเพราะนางมีความรักมากผู้ที่ได้รับการอภัยน้อยก็ย่อมมีความรักน้อยแล้วพระองค์ตรัสกับนางว่าบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วบรรดาผู้ร่วมโต๊ะจึงเริ่มพูดกันว่าคนนี้เป็นใครจึงทำได้แม้แต่การอภัยบาปพระองค์ตรัสกับหญิงนั้นว่าความเชื่อของเจ้าช่วยเจ้าให้รอดพ้นแล้วจงไปเป็นสุขเถิด

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

พระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนบุญลูกาบทที่7ข้อที่36ถึงข้อที่50เวลานั้นชาวฟาริสีคนหนึ่งทูลเชิญพระเยซูเจ้าไปเสวยพระกายอาหารกับเขาพระองค์เสด็จเข้าไปในบ้านของชาวฟาริสีนั้นและประทับที่โต๊ะในเมืองนั้นมีหญิงคนหนึ่งเป็นคนบาปเมื่อนางรู้ว่าพระเยซูเจ้ากำลังประทับร่วมโต๊ะอยู่ในบ้านของชาวฟาริสีผู้นั้นจึงถือขวดหินขาวบรรจุน้ำมันหอมเข้ามาด้วยร้องไห้จนน้ำตาหยดลงเปียกพระบาทนางใช้ผมเช็ดพระบาทจูบพระบาทและใช้น้ำมันหอมชโลมพระบาทนั้นชาวฟาริสีจึงทูลเชิญพระองค์มาเห็นดังนี้ก็คิดในใจว่าถ้าผู้นี้เป็นประกาศกเขาคงจะรู้ว่าหญิงที่กำลังแตะต้องเขาอยู่นี้เป็นใครและเป็นคนประเภทไหนนางเป็นคนบาปพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าซีโมนเรามีเรื่องจะพูดกับท่านเขาตอบว่าเชิญพูดมาเถิดอาจารย์พระองค์จึงตรัสว่าเจ้าหนี้คนหนึ่งมีลูกหนี้อยู่สองคนคนหนึ่งเป็นหนี้อยู่500เหรียญอีกคนหนึ่งเป็นหนี้อยู่50เหรียญทั้งสองคนไม่มีอะไรจะใช้หนี้เจ้าหนี้จึงยกหนี้ให้ทั้งหมดในสองคนนี้คนไหนจะรักเจ้าหนี้มากกว่ากันซีโมนตอบว่าข้าพเจ้าคิดว่าเป็นคนที่ได้รับการยกหนี้ให้มากกว่าพระองค์จึงหันพระพักตร์มาทางหญิงผู้นั้นตรัสกับซีโมนว่าท่านเห็นหญิงผู้นี้ใช่ไหมเราเข้ามาในบ้านของท่านท่านไม่ได้เอาน้ำมาล้างเท้าให้เราแต่นางได้หลั่งน้ำตารดเท้าของเราและใช้ผมเช็ดให้ท่านไม่ได้จูบคำนับเราแต่นางจูบเท้าของเราตลอดเวลาตั้งแต่เราเข้ามาท่านไม่ได้ใช้น้ำมันเจิมศีรษะให้เราแต่นางใช้น้ำมันหอมชโลมเท้าของเราเพราะเหตุนี้เราบอกท่านว่าบาปมากมายของนางได้รับการอภัยแล้วเพราะนางมีความรักมากผู้ที่ได้รับการอภัยน้อยก็ย่อมมีความรักน้อยแล้วพระองค์ตรัสกับนางว่าบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วบรรดาผู้ร่วมโต๊ะจึงเริ่มพูดกันว่าคนนี้เป็นใครจึงทำได้แม้แต่การอภัยบาปพระองค์ตรัสกับหญิงนั้นว่าความเชื่อของเจ้าช่วยเจ้าให้รอดพ้นแล้วจงไปเป็นสุขเถิด

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแผลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำหุ้มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

0: ดิน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศแห่งการยิ้มแย้มแจ่มใสม้วนซื่นหัวแซวน้ำเดียวกับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความม้วนซื่นน้ำเดียวมีเกลกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนมีรวยเงินแต่รวยน้ำใจยากเห็นพอเท่าน้อยแม้เท่าใหญ่ม้วนซื่นจำใสจนเมิดสมองมาม้วนซื่นน้ำเดียวเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพึ่งหรือวานสนวานทิไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาลาวไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเทือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เทือว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยืนขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเลอถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินเจ้าเอาไปฝากเดือนละ100-200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนได้ตั้ง 10,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้คืนเมดทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้ก็12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898638

พี่น้องกำลังอยู่กับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความหมุนสื่อน้ำเหลวมีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาหมุนสื่อน้ำเหลวเด้อพี่น้องเด้อ

ได้ยินเสียงพิณเสียงแคนเพลงดนตรีจนมาได้เวลาของหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเหล่านิทานวันนี้นำเสนอพี่น้องเรื่องนางพิกุลทองต่อจากคราวที่แล้วนางพิกุลทองคราวที่แล้วนำเราให้พี่น้องฟังถึงตอนที่เจ้าหญิงพิกุลทองไปลักลี้อยู่ในเสากระดงและก็ขอความช่วยเหลือจากแม่ย่านางเพราะถูกว่าที่สามีซึ่งเป็นแหงต้องการสิกินเป็นอาหารพญาแรงหาเจ้าหญิงบ่เห็นอยากหายลูกน้องแหงหาว่าลูกน้องลักกินของดีส่วนเจ้าหญิงนะครับหลังจากที่พญาแหงหนีไปแล้วก็ลงไปอาบน้ำในสระจารึกเรื่องราวพร้อมนำเส้นผมใส่พระอบเป็นพระอบทองลอยตามน้ำต้องแหน่งเป็นการเสี่ยงสัตว์อธิษฐานโอ้มันละกึกกักมันละกึกขึ้นมันละกึกขึ้นเพียงหากมีคนหน้าตาดีขอให้มาช่วยเหลืออีฉันด้วยนะคะเพื่อนวะ เจ้าเนี่ยหมัวหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเราดีๆเด็กน้อยปังยู่เพื่อนวะพระอบทองลอยนำไปจนถึงเมืองไซมงกุฎเมืองชัยมงกุฎนะครับขออภัยเมืองนี้มีพระสังสินไซหรือสังศิลปะชัยและพระนางสุพรรณกัลยาเป็นผู้ปกครองพระพิชัยมงกุฎเป็นพระราชโอรสมือนั้นจักเพิ่นเฮ็ดอันใดนะครับพี่น้องคืออยากอาบน้ำคือกันบานนี้ทำไมตัวเรามันถูไปถูมามันมีก้อนอะไรขึ้นมาเนาะนี่นะอาบน้ำก็อาบดีอยู่นะเพิ่นว่าสงสัยจะไปอาบน้ำหนองหารแน่ๆเลยออกจากสกลนครทีไรก็ต้องกลับมาที่สกลนครทุกทีเพิ่นว่าสงสัยเราจะไปไม่รอดแล้วเพิ่นว่าผู้สาวท่าแรกก็งามใจดีนำสงสัยไปอาบน้ำอยู่ที่ท่าเรือนี่แหละเพิ่นว่าเมื่อนั้นเกิดหอนเอาในใจอยากอาบน้ำลงไปอาบน้ำกำลังสิมุดเห็นพระอบทองลอยมาจึงเสี่ยงสั่งวิเศษประจำตัวออกไปขวางออกไปเลี้ยวจากนั้นกับพนมมืออธิษฐานเสี่ยงบารมีว่าหากเป็นพระอบของศัตรูขอให้สั่งวิเศษทำลายซะอย่าให้เหลือซากเพื่อนว่าแต่ถ้าเป็นศีลสองต้นของขน้อยหากเป็นเนื้อคู่ของขน้อยก็ให้สังวิเศษโจมมาสอนเอามาตักเอามาปรากฏว่าสังวิเศษนะครับโจมเอาพระอบมาเอามาวางลงไปตรงหน้าเจ้าชายพิชัยมงกุฎลาวก็จัดแจงเปิดทันทีนะครับอะไรหนอนนี่อยู่ข้างในเพื่อนว่ามีอาหารหรือเปล่าเพื่อนว่ากำลังหิวพอเปิดออกมานะครับพี่น้องกลิ่นพวยพุ่งออกมาจากพระอบโอ้ยทำไมเรามันชื่นอกชื่นใจจังเพื่อนว่าเมื่อแม้นชื่นใจธรรมดาได้ต้องชื่นใจจังกลิ่นหอมของเส้นผมนะครับพวยพุ่งออกมาโอ้ยกระซึกเอาอย่างใหญ่ป้ากินผู้สาวตัวนี่ว่าสันเนาะกินผมยังก็หอมกระดักกระดอแท้หลังจากนั้นไปอ่านเรื่องราวที่มีความน่าสงสารของเจ้าหญิงพิกุลทองจารึกไว้ในเส้นผมปาทุเขียนตัวน้อยกระดักกระดอเอาปากกายี่ห้ออย่างเนาะ 0.003 บุญบ่หรือ 0.001 เนาะเส้นปากกาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรพี่น้องวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็กราบขอบพระคุณทุกท่านทุกกำลังเจอมาณโอกาสนี้มือนาฟ้าใหม่จึงกลับมารับสายใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: สามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

the moment. Please try again later.

0: ถ้าไอเห็นผู้ชายที่ถือดอกจำปาล่าไม่ยืนถ่ายอยู่มองนี่ไอซอยเอาต้นไม้หน่อยนี่เห็นเพื่อนเนเดอร
1: ์ไอบ้องหูดอกเป็นไผไอบ้องเราไปดีกว่า
0: ตอนเนเดอร์จากเพื่อพ่อเขา
1: แต่ไอบ้องเราปากเนอะ
0: โดยขอบใจหลาย

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ดินคุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www napo.radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่ง
1: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดขึ้นถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องทุกมงทุกบอนขอต้อนรับเข้าสู่รายการชุมชนคนลุกทุ่งทางวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์และก็ระบบออนไลน์ของเราทุกช่องทางของการติดตามนุ่มน้อยคนผู้ไทยกลับมารับนาทีทรงมอบความสุขความมนต์ซื้นทางวิทยุของเรานะครับมามื้อนี้เบิ่งท้องฟ้าคือสีเหมือนกับเมื่อวานเนาะนะครับอากาศมืนๆแน่จักหน่อยนึงแต่ว่าเมื่อคืนนี่ฝนตกโอ้อีเมเอ้ยตี2ห่ํามาแล้วก็เมื่อวานฝนตกฟ้าหองบึ้มบั่มบึ้มบั่มหลังจากจัดรายการในสวงแรงก็เลยจำเป็นต้องปิดสถานีเอาไว้กลางคืนเพราะแกยังห่ำมาอยู่ได้ฟ้านะป้อยพิลึกเนาะเมฆลากับลามาสู่นี่หายกันกระโดดออกยามนี้ก็ได้ว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องขออภัยมิตรรักแฟนเพลงแต่พี่น้องที่ติดตามทางระบบออนไลน์ยังคงรับฟังได้ตามปกติบ่ได้ปิดคอมพิวเตอร์บ่ได้ปิดระบบออนไลน์ปิดแต่ทางหน้าปัดวิทยุเท่านั้นครับวิทยุนาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครของเฮายังบริการถ่ายรูปถ่ายเอกสารทำนำบัตรการเชิญการแต่งงานใบฎีกาบอกบุญคือเก่าเด้อขอบคุณวัดต่างๆที่ได้ไปใช้บริการแล้วก็จองกฐินพระป้าใบฎีกาบอกบุญต่างๆเอาไว้อยู่แต่หัวปีแต่หัวปีบางวัดกับ 2,000 3,000 บางวัดกับบ่กี่ร้อยหรือไม่ถึง 1,000 เฮากับบริการเฮ็ดได้อะไรเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องชรบแต่ละหมู่บ้านอยากไปถ่ายรูปติดบัตรชรบของแต่ละหมู่บ้านพากันไปเป็นทีมจะได้ลดพิเศษครับลดครึ่งหนึ่งของราคาคุณได้ไปเช้าจะได้เย็นไปเย็นจะได้บ่ายของวันต่อไปเพราะฉะนั้นอยากได้ด่วนก็ไปภาคเช้าวันนี้ก็จะได้บ่ายของวันนี้นะครับราคาครึ่งหนึ่งลด 50% ถ้าไปเป็นทีมได้อย่างเช่นชรบนาโพโดยผู้ใหญ่โฉมยงถิ่นวันก็พาลูกทีมมา11คนก็ลดราคาลงอย่างมากแล้วก็เฮ็ดให้สวยงามด้วยสำหรับรูปติดบัตรหมู่บ้านอื่นๆอยากไปถ่ายรูปก็ขอเชิญนะครับลดครึ่งราคาสำหรับผู้นำชุมชนชรบของเราอันนี้ทางวิทยุนาโพเรดิโอเดอร์นอกเหนือจากนั้นเรายังมีการบริการอื่นๆอีกหลายบริการขอบพระคุณเป็นอย่างมากและสำหรับมื้อนี้ฟังเพลงสักก่อนเนาะอีเมเนาะแล้วจังมาเว้ากันใหม่

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

พี่น้องครับข่าวเรื่องของไทยเที่ยวไทยพลัสมูนีแจ้งมาแล้วเด้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็บอกว่าตอนนี้นี่มีแนวโน้มจะเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสออกไปจากเดิมนี่คือ1ตุลาคมสิเหลิมได้แต่ว่าตอนนี้ขอเลื่อนออกไปก่อนมันเป็นช่วงโลซีชั่นเพิ่นเว้าได้ก็ประมาณเดือนเมษายน2570นะครับก็สิได้ประกาศอีกทีนึงล่ะเพราะฉะนั้นผู้ใดที่อยากลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสชะลอก่อนนะครับรัฐบาลแจ้งมาแล้วคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพนอกเหนือจากนั้นมาฟังเรื่องของรถเร่งมรดกหลายคนก็สงสัยขึ้นกันได้เป็นอะไรรถเร่งมรดกนี่ว่าซะรถอันนี้นะรถไฟฟ้านี่นะรอได้น้อยรถได้รอได้น้อยเนาะอันนี้เขาสิเตรียมออกกฎหมายใหม่อีกแล้วนะเพราะว่ามันเกิดอุบัติเหตุหลายขนาดเขาจึงให้ฉายาว่าเป็นรถเร่งมรดกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเฮาซื้อรถไฟฟ้าเป็น3ล้อนี่นะขี่ขึ้นถนนใหญ่จักหน่อยก็สิถูกจับปรับได้บาดนี้เนาะมันมีพรบการจราจรไปกีดขวางการจราจรบ่แม่นว่าสิท่านขี่ได้อย่างนั้นข่าวจากสถานีโทรทัศน์ต่างๆไม่ใหญ่อันนึงเป็นตัวตึงคนว่าได้เนาะขี่รถเล็งมรดกออกไปอยู่ทางใส่ก็บางแค่เนาะบางแค่เขาก็สิห้องมาคุยกันได้ห้องมาคุยกันแต่ว่าไม่ใหญ่นั้นละหูตึงเนาะอ๋อลักษณะการขี่แล้วบ่คือได้บ้านได้เอาขาพาดขึ้นไปนั่งในบัดนี้ค่อยๆไปเอ้าเขาก็คือสิบ่มีแบบนั้นเนาะอีเมนเนาะคือสิบ่มีแบบอันทางอันบางแค่แล้วว่าเนาะมงนั้นโอ้ยออกไปสวงแรงๆรถมันติดมหาติดได้ละบดขี้ซะซาได้เอื้อยๆไปเนาะอันนี้ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้านะครับว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่และก็ทางรัฐบาลกำลังเพ่งเล็งเป็นพิเศษได้เรื่องของทุนจีนเทาก็เอายังไงได้จีนเทาก็ได้สกลนครของเขากับกำลังนะครับไผ่ตังนิติบุคคลนิติบุคคลนี่ก็คือห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือหจก.บริษัทจำกัดเน้นที่หจก.กับบริษัทได้ครับส่วนนิติบุคคลอย่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนี่ก็บอกว่ากันได้เพื่อการพัฒนาสินค้าในชุมชนและก็การพัฒนาชุมชนสำหรับวิสาหกิจชุมชนนะก็เป็นนิติบุคคลคือกันครับเป็นนิติบุคคลคือกันแต่ว่าคนละแบบเนาะคนละข้อกฎหมายกำลังเรื่องของการกวดขันบอกว่าสิเพิ่มหุ้นหรือว่าจัดตั้งใหม่หรือจัดตั้งแล้วไม่มีสำนักงานเขาก็สิเล่งตัวอยู่ในสกลนครหลายมงขนาดบ้านเฮามีอยู่บ่อีเมเอ้ยคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนภูไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนภูไทยซึ่งน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนภูไทยชนิดครีมไทยบานเฮาห้องวะอยากกระพะขวดละ50บาทชนิดน้ำแบบสเปรย์หรือแบบลูกกลิ้งขวดละ120บาทเด้อสกัดจากใบวานสนหรือต้นพระพลึงใบใหญ่ๆบ่แก่บ่อ่อนใบพอดีแม่เอ้ยซึ่งสมัยตะกี้อีโพอีเมของเฮาตาดเอาไปล่นไฟแล้วก็เอามาประคบบริเวณที่เคล็ดขัดยอกปวดบวมฟกช้ำต่างๆเพราะฉะนั้นหนุ่มน้อยคนภูไทยก็เอามาสกัดเป็นน้ำมันนวดสมุนไพรและก็ผลิตเป็นครีมนวดสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวทาบางๆทูเบาๆบรรเทาเจ็บใบสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยโดยตรงที่หมายเลข0898633349ส่วนพี่น้องที่อยู่ทางตะแหก็ติดต่อท่านดีเจต้อยสมจิตมังกายครับ0813800359ขอบคุณพี่น้องที่สั่งซื้อเป็นโหลนะครับมีหลายท่านสนใจสอบถามมาแล้วก็สั่งซื้อไปแล้วนำรวมไปถึงพี่น้องที่สั่งซื้อทาง Lazada ด้วยขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับ

0: ากเสียชีวิตไม่ต้องช้ำรักคืนไม่มีหักค่าใช้จ่าย
1: ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาลาวไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือกะเว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นละพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเทือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เทื่อว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยืนขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเลอถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินเจ้าเอาไปฝากเดือนละ100-200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนใดตั้ง 10,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้ขึ้นเมื่อทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งฮอดมื้อนี้ก็12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดตั้งอยู่ติดกับวิทยุนาโพเรดิโอเปิดบริการ 8:30 นถึง 15:30 นหยุดวันศุกร์และวันเสาร์บริการรับฝากเงินและถอนเงินให้กู้ยืมเงินรับสมัครสมาชิกใหม่ที่มีอายุ20ปีขึ้นไปในเขตตำบล นาโพตำบลกุสุมานและตำบล นาแก้วทุกหมู่บ้านยามมีให้มาฝากยามยากให้มาถอนยามขาดทุนรอนให้มากู้

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุ้งขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกซ้ำเข็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮากระปุกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงงอดตอดแตนตอดใสแบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถือท่าเถือเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633340

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตบุญหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นก็คือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัย

0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
1: เที่ยงวันทันข่าว
2: ทันข่าว
1: ทันข่าว
3: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

หน้าโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำหุ่มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตรสน

หน้าโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำหุ่มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตรสน

หน้าโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำผู้เจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตรสน

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napoleradio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

อัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อ

าย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ลมตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนื่องทอง
3: เนื่องทองเนื่องทอง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากพระโหราสารนักบุญลูกาบทที่8ข้อที่1ถึงข้อที่3หลังจากนั้นพระเยซูเจ้าเสด็จไปตามเมืองและหมู่บ้านต่างๆทรงเทศน์และประกาศข่าวดีถึงพระอาณาจักรของพระเจ้าอัครสาวก12คนอยู่กับพระองค์รวมทั้งสตรีบางคนที่พระองค์ทรงรักษาให้พ้นจากจิตชั่วร้ายและหายจากโรคภัยเช่นมารีที่เรียกว่าชาวมักดาลาซึ่งปีศาจ7ตนได้ออกไปจากนางโยอันนาภรรยาของคูซาข้าราชบริพารของกษัตริย์เฮโรดนางสุสันนาและคนอื่นอีกหลายคนหญิงเหล่านี้สละทรัพย์ของตนมาช่วยเหลือพระองค์และบรรดาอัครสาวก

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาเล่าไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633344

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: มตา
1: หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: เนืองทองเนืองทองเนืองทอง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กึ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่8ข้อที่1ถึงข้อที่3หลังจากนั้นพระเยซูเจ้าเสด็จไปตามเมืองและหมู่บ้านต่างๆทรงเทศน์และประกาศข่าวดีถึงพระอาณาจักรของพระเจ้าอัครสาวก12คนอยู่กับพระองค์รวมทั้งสตรีบางคนที่พระองค์ทรงรักษาให้พ้นจากจิตชั่วร้ายและหายจากโรคภัยเช่นมารีที่เรียกว่าชาวมักดาลาซึ่งปีศาจ7ตนได้ออกไปจากนางโยอันนาภรรยาของคูซาข้าราชบริพารของกษัตริย์เฮโรดนางสุสันนาและคนอื่นอีกหลายคนหญิงเหล่านี้สละทรัพย์ของตนมาช่วยเหลือพระองค์และบรรดาอัครสาวก

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอไทยบ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพระพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮากระปุกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว้ขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านหวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

หกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

อัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบ

คลอนิกชีวิตติดลมเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับเมื่อพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องแล้วครับเนี่ยเพิ่นก็คือเนี่ยโตบ่ไปใส่

0: ล้มตาย
1: หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนสกลทวาปีรายการที่มุ่งเน้นส่งเสริมอาชีพและการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสกลทวาปีดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย

ินน้ำเป็นยากินป่าเป็นรักกินพักเกินครึ่งไม่น่าบึ้งไม่โกรธเกลียดใครยิ้มฟีดปี๊ดฟีดปี๊ดอย่างมีความสุขมีความสบายใจฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยอายุพ่อใหญ่แม่ใหญ่จะยืนนานเป็นร้อยปีกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดคือถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวและคุณแพรวคือเก่าเด้ออีเมเดอร์บอกว่าสิเป็นคุณแพรวแม่ใหญ่แพรวอีนางแพรวหรือพ่อใหญ่แพรวทักทายไปถึงพี่น้องทุกมงทุกบ้านที่ฟังรายการของเฮาข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงร่วมในมิซาฟังพระวาจาพ่อคิดเพลงเพื่อชีวิตเพลงไทยสากลลูกทุ่งลูกกรุงเก่าใหม่กับหลากหลายนักจัดรายการที่ชื่นชอบและประทับใจฟังเพลินด้วยกันไปกับรายการจากหน่วยงานของมิสังต้องที่นี่วิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศกระจายเสียงทุกวันสดตรงจากท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้ารับฟังทั่วทุกมุมโลกตลอด24ชั่วโมงผ่านช่องทางออนไลน์เพียงค้นหาวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงจังหวัดสกลนครขอความสุขจงเป็นของพี่น้องนะครับทักทายยามมื้อแลงพร้อมกับสายฝนที่โปรยปลายบ้างเป็นบางพื้นที่แสงแดดออกนิดๆสำหรับบางม่องเกือบที่บ่มีเลยมีตั้งแต่สวงเสาบนนี้เนาะอีเมเนาะสวงบ่ายโอ้ยฟ้าหายกับมหาหายจำเป็นต้องปิดสถานีนะครับเพราะฉะนั้นทักทายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพอย่างมือแรงแบบนี้จักสิจบรายการหรือบอร์เดอร์เบิ่งทรงแล้วขึ้นเลยจบอยู่ตรงเนาะอีเมเนาะเมื่อวานนี่ก็โป้เกือบไปจบได้ฟ้าเพิ่นหายมันหยาบมันหยาบของอึมบัมอึมบัมอยู่นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศวันนี้ฝนจะตกร้อยละเท่าไหร่มือเสาร์นี่ผมรายงานข่าวอยู่ได้อีเมเอ้ยจำได้บ่นะครับวันนี้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึงร้อยละ80ของพื้นที่นะครับ17-18กันยายนหลังจากมืออื่นเป็นต้นไป19ถึง20ฝนก็จะลดลงครึ่งหนึ่ง21ถึง22กันยายนฝนก็จะลดลงไปอีกเกินครึ่งว่าจะเหลือร้อยละ30ถึงร้อยละ40ของพื้นที่แม้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการแต่กระบอกแน่คือเดี๋ยวได้เนาะอีเมเนาะบัดเล่าแล้วมา300-40ร้อยละ60นี่จักว่ามากก็บ่จักแต่ในเลือกระยะถ้าฝนขาดช่วงไปความหนาวเย็นก็จะคลืบคานเข้ามาบ้านเฮาของปลายฝนต้นหนาวนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาส่งความสุขความมนต์ซื้นหาพี่น้องผ่าน FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงเบิ่งแยงการผลิตรายการโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณาสกีคุณพ่อตวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงและก็คณะคุณพ่อที่ปรึกษาคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อภคพลมหัตกุลคุณพ่อกฤษดาว่องไวและหนุ่มหลายคนประเทศไทยรับนาทีทรงแรงๆแบบนี้หลังจากฟังเพลงฟังรายการกันมาทรวงหนึ่งอีกทรวงหนึ่งก็มิตรจีดีเนาะ กลับมารับใช้อีกครั้งในช่วงนี้และก็จะยาวไปจนฮอดพุ่นละปิดสถานีถ้าฟ้าไม่พี่โรดเนาะพี่น้องเนาะยกเว้นฟ้าพี่โรดได้เสียงของบึมบับบึมบับมาเลยล่าลดได้อีเมเอ้ยเองก็ย่านคือกันได้อีแม่เด้อโมเมนต์ได้เจ้าเด้ออีแม่ตั้งแต่แห่เด้อ
อะไรครับพี่น้องที่ติดตามทั้ง FM 104.5 MHz และก็ทางระบบออนไลน์ของเรานะครับขอส่งความสุขความมนต์ซื้นในช่วง1ชั่วโมงสำหรับทุกท่านและเช่นเดียวกันพี่น้องที่ติดตามทาง FM 88.25 MHz นาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครส่งความสุขความมนต์ซื้นหาอีเมอีโพทั้งทีนำวิทยุนาโพเรดิโอตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยนั่นคือวิสัยทัศน์ของสหกรณ์และปัจจุบันเราก็ดำเนินการตามวิสัยทัศน์นั่นคือผลิตและบริการสมาชิกด้วยโปรแกรมใหม่ซึ่งก็ผลิตเองใช้เองทำเองปลอดภัยจากระบบเทคโนโลยีบวชีฝากสิถอนด้วยตนเองแต่ว่าระบบตรวจสอบแม่นยำนอกจากนั้นก็ยังมีโปรแกรมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก2โปรแกรมที่เราใช้เองผลิตเองทำเองนะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการบริหารชุดที่13นำโดยท่านสุพจน์ลอยพิลาประธานกรรมการดำเนินการเช่นเดียวกันนะครับวิทยุนาโพเรดิโอตั้งอยู่ติดกับตั้งอยู่ที่เดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระปรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยซึ่งปีนี้เป็นปีแรกในการผลิตฟางอีโพอีแม่คุณลุงคุณป้าเบิ่งแยงในเด้อนุ่มน้อยคนผู้ไทยผลิตขึ้นมาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บอาการปวดเก็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาของอีโพอีเมคุณลุงคุณป้าคุณน้องคุณหลานทุกท่านที่ไปใช้ยกเว้นเด็กทารกแรกเกิดบ่อยากให้ใสเพราะว่าผิวเขาบางผิวอ่อนอย่าเกิดอาการแพ้เด้อแต่ส่วนผู้ใหญ่เฮาทาลดอีเมเอ้ยแตนตอดตอดตอดนะครับอันนี้ใสสำหรับระบบฉีดพ่นหรือลูกกลิ้งเป็นอย่างดีนะครับได้เป็นอย่างดีเด้อแขนหักขาคลุยขึ้นกันได้แต่ถ้าครีมนวดสมุนไพรพระพลึงอยู่ไกลแบบเช่นครีมก็ใส่ครีมก็ได้มีคุณภาพใกล้เคียงกันเพียงแต่การสะดวกสบายในการใส่เท่านั้นแต่ในส่วนตัวผมนี้มักใส่แบบครีมครับแนะนำแบบครีมเด้อขอบคุณพี่น้อง FC ทางไทยแห่วันนี้ก็ไปอุดหนุนท่านสทต้อยสมจิตมังกายเมื่อกี้นี้เป็นโพสต์ภาพแล้วพี่น้องเขาไปใช้บริการแต่ว่าผมมันลืมได้ลืม เวลาพี่น้องมาซื้อพี่น้องทางน้ำโพน้อยมาซื้อพี่น้องมาน้ำโพน้อยมาผมถามว่าอันไซส์ไปแนวใดคือมืดไหวแท้ผมโอ้ยเราอาบน้ำบ่แม่นว่าไซส์ธรรมดา ไปบ่แม่นมืดไปหกขวดแล้วบอกสามเทื่อซื้อแล้วถ้าผมจำผิดก็ขออภัยด้วยนะอาจจะมากกว่านั้นเนาะพี่น้องทางนาโพน้อยแฟนรายการของเขาประจำ FC คือกันแต่ทางสทต้อยสมจิตมังกายครับเราจำหน่ายแล้วเราก็ถ่ายรูปแจ้งผลการจำหน่ายทางไลน์ด้วยนะครับพี่น้องทางไทยแห่ก็ซื้อกับทางสทต้อยสมจิตมังกายอุดหนุนนุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับเป็นกำลังใจในการผลิตและจำหน่ายปีแรกครับยังบ่ได้มีเงินทุนได้มีแต่กำลังใจจากพี่น้องนี่แหละซอยกันแล้วก็บอกต่อไปด้วยนะครับสำหรับครีมนวดสมุนไพรพระพรึงบรรเทาอาการปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวทาบางๆถูเบาๆบรรเทาเจ็บใบสั่งซื้อกับสทต้อยสมจิตมังกาย0813800359หรือสั่งซื้อกับผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยส่งตรงทั่วประเทศเช่นเดียวกัน08986333490898633349ฝากไว้ได้อีเมลได้คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพนะครับมาฟังเพลงใหม่ล่าสุดสักก่อนดิเงินหนุ่มน้อยคนเพื่อไทยนำเพลงไม่มาฝากอีผู้อีเมลได้โอเบอร์แมนมาฝากเพลงไม่มาฝากอีนางมักอายอีผู้อีเมลเสว่าฟังแล้วล่ะหูจักแล้วล่ะโอเสนาะนี่คืองานเพลงที่นำมาฝากมาตอนนะครับเพลงของดอกไม้ป่า

0: อย่าว่ายน้ำออกไปไกลกว่าที่คุณจะว่ายกลับได้อย่าว่ายน้ำออกไปไกลกว่าที่คุณจะว่ายกลับได้จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต
1: รายการ

เสียงเพลงลมรักนะครับของเรนโบว์นะฮะลิ้นเพิ่นเป็นเพลงคอรัสนะครับในชุดหัวใจสลายฝากอีผู้อีเมียคุณลุงคุณป้าให้ได้ติดตามรับฟังส่วนก่อนหน้านี้เป็นเพลงเพราะนะครับเดี๋ยวผมเบิ่งก็เด้อนะครับเมื่อกี้นี้เตรียมซื้อเพลงเอาไว้เนาะนะครับงานเพลงของวงอย่างก็ดอกไม้ป่าบ่ได้ฟังเพลงดอกไม้ป่าเฮืองแล้วเด้อืมเดี๋ยวนี้บ่ค่อยมีแล้วดอกไม้ป่าเนาะมีแต่ผักแซงแง่งหน้าปลูกขายตั้งแต่เฮียผักกันจองบัดนี้นะปลูกขายแล้วเด้กูมื้อนี้ว่าพื้นดอกไม้ป่าเนาะอีเมนเนาะสิ้นเยื่อขาดใยนะครับเพลงที่แล้วเพลงนำมาฝากมาตอนบ่ได้ฟังเฮืองแล้วเด้ตั้งแต่ผมยังเบาสมหน่อยพุ่นละว่าเนาะอีเมฆก็สิเป็นตอนนั้นแล้ววะเนาะยังฟังได้ตอนเป็นวัยรุ่นตอนนั้นเนาะฝากเป็นความสุขความมนต์ซื่นเพลงเก่าๆบ้างใหม่บ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ส่วนหลายก็สิเป็นเพลงใหม่ล่าสุดเท่านั้นเนาะรายการของผมบางคนก็มาฟังเป็นเทื่อแรกโอ้ยใหม่พิสังดิกระโดแท้ว่าสันจดจำบ่ได้ใหม่สำหรับเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ฟังบ่เคยฟังเลยแต่ว่ายุคก่อนๆ นะครับ80 90นี่โอ้ยฟังดีแต่เท่ได้แห้งเต็กแล้วเย็นย่ำสุริยาคล้อยหรือฝนหำมาลมเย็นๆของชายทุ่งพัดโชยมาคนที่มีความรักจะมีความรู้สึกเงียบเหงาและเดียวดายเป็นอย่างยิ่งขอให้น้ำเพียงได้คนที่มีความรักกันธรรมดาได้ความสุขของเด็กอยู่ที่การเล่นความสุขของหนุ่มสาวอยู่ที่การนึกถึงความรักนะครับหวานเบิ้ด

ส่วนความสุขของวัยโตแตะแบบเราเดินเสียซ้ายเสียขวาแบบเรานะครับผู้สูงวัยแบบเรานึกถึงความหลังนะครับแล้วก็เล่าเรื่องราวแห่งความหลังประสบการณ์ถ่ายทอดไปยังลูกหลานนั่นคือความสุขของเราว้ายสมัยตะกี้เนี่ยเป็นนันเดอร์เป็นนันนีเดอร์ตาหันบอดี้มันขี้ๆเด้อเซนขออภัยว่าพื้นขี้เนาะบ่ได้ได้เนาะบ่ได้ได้มันเว้าบ่ม่วนเนาะบ่แม่นบ่แม่นนั้นธรรมดาได้เพิ่นว่าได้เนาะประมาณนั้นเนาะอ่ะนะครับอันนี้คือความสุขของคนอายุเยอะหรือผู้สูงวัยหรือคนแก่เขาบอกง่ายๆเด้เนาะเฮาก็ลีกเลี่ยงได้ไม่ถนัดแก่เวลามันผ่านไปไวเนาะโอ้ยตอนสมัยยังน้อยหะนะคือนั่นใหญ่แท้คือนั่นนั่นเป็นบ่าวแท้เพิ่นว่านี่ทรงเป็นบ่าวเนี่ยโอ้ยลืมเลยว่ายักใหญ่เป็นบ่าวพ่อใหญ่เป็นบ่าวเสร็จเรียบร้อยก็ฮอดเข้าสู่วัยกลางคนเอตเวียกเริ่มไปหมดทุกอย่างเลยบัดนี้มีแต่อยากได้มีอยากหังอยากมีอยากเฮ็ดอันนั้นอยากเฮ็ดอันนี้อยากขายอันนั้นอยากขายอันนี้เริ่มไปหมดทุกอย่างพอสูงอายุสูงวัยเข้าไปสิเป็นหยังก็เป็นไปเถาะแล้วแท้มันเป็นนั้นในชีวิตเฮาเนาะอีเมเนาะเป็นอันนี้อยู่บ่อีพ่อเอ้ยอีพ่อเหลียวเอ้ยเป็นอะไรอีพ่อเหลียวทางปุ่นหัดเป็นอะไรเมื่อแล้วบ่ครีมนวดสมุนไพรนั่นคันเมื่อแล้วก็บอกเด้อปุ่มใส่ปุ่มใส่เนี่ยผมจังได้เงินน้ำเจ้าหลายอีกบานสวนเนาะหลายมงหลายบ่อนนะครับที่ใช้ไปแล้วขอบพระคุณเป็นอย่างมากอยู่ใดหนังใดเหิงได้นุ่มน้อยคนผู้ไทยเนี่ยนะครับวันก่อนคณะกรรมการบริหารก็มาเยี่ยมมาให้กำลังใจทางวิทยุของเรามาตรวจเยี่ยมหน่วยงานสำนักงานนะครับผมก็ฝากไปไปขอเด้ออีโอีเมลเอ้ยสู่เจ้าอยากใดก็ได้เนาะทางคุณพ่อกฤษดาน่าจะหมดแล้วเนาะคุณพ่อกฤษดานี่เดือนก่อนเอาไปเท่าไหร่นะครั้งที่แรกหนึ่งโหลครั้งที่สองสามโหลคุณพ่อบ่ได้ไปแจกได้บ่ได้เอาไปขายได้เอาไปแจกนะครับขอบพระคุณคุณพ่อนะครับที่อุดหนุนนุ่มน้อยคนเมืองไทยให้มีกำลังใจในการผลิตต่อนะครับพอเราต้องใช้ทุนหมุนเวียนได้มีแต่กระโตอีแม่เอ้ยก็มีแต่หัวเจอมันบ่ได้คือตะกี้ได้เนาะเอตเวียกตะกี้ก็ได้ว่ากูมือนี่ลดคืดหลายเอตได้ประการที่สองได้อันนี้ประการที่สองได้เอตได้จากซีมีอาชีพมีเงินมีใสมีเงินมีคำใสพอได้ซื้อเขาซื้อน้ำกินตอนอายุหลายตอนเท่านี่นะว่าสินเดชขอพระแล้วเนาะประการแรกก็คือมันเจ็บหลังเจ็บแอวหลายเดี๋ยวเราหนังเหิงมือเราเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงนะครับในที่สุดเพิ่นก็เมตตาได้พ่อใหญ่พี่บุญก็มาถามผมเฮ็ดอันใดคือเอาคือใดสูตรนี่มาว่าสินเดชเอ็ดจากอันใบพระพึ่งนี่หลายคนก็ถามได้ใบพระพึ่งหรือว่านสนเนาะเฮ็ดอันใดคือได้มาผมก็บอกให้ตามตรงเลยนะครับว่าผมสวดขออธิษฐานขอทุกเถื่อที่หนังนี่แหละสวดขอทุกเถื่อได้ที่หนังนี่เป็นอาทิตย์พุ่นได้อีเมลบ่ธรรมดาได้แล้วอยู่ๆมันก็คึดใดได้บัดนี้เอาคือบ่เฮ็ดนั้นๆแต่ก่อนเฮ็ดนั้นๆเท่านี้ตามที่ผมนําเล่าในสปอร์ตประชาสัมพันธ์ชั้นใดก็ฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็ทดลองแจกกับอายแจกน้องมาก่อนได้ตั้งแต่ก่อนตุลาคมเอ็ดผลิตขึ้นมาทดลองใส่วันที่สวดภาวนาที่บ้านในเดือนตุลาคมของปีที่แล้วเริ่มแจกอย่างเป็นทางการนะครับนั่นคือผลิตรุ่นแรกเริ่มตอนนั้นยังบ่ได้อันมีความรู้หลายปานใดได้เป็นการทดลองหลังจากนั้นพี่น้องก็แนะนำมาต้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้เด้อต้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้เด้อเปลี่ยนมาตลอดนะครับแต่สูตรเดิมเปลี่ยนวิธีการส่วนผสมต่างๆก็สูตรเดิมจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับก็รู้อยู่แล้วบานิบะต้องใส่ตัวใดแน่ผสมวานสนขออภัยครับผสมใบพระพึ่งหรือวานสนจากอัตตาส่วนใส่ความหอนเท่าใดใส่น้ำมันงาดำเท่าไรนะครับเป็นส่วนผสมที่หู้จักแล้วบาทนี่นะครับแต่กับพี่น้องก็บางคนก็ยังต้องการอยู่ได้แบบเอาแบบอยากกระพะเลยเด้อนุ่มน้อยคนผู้ไทยเด้อลุยไปแห้งเร็วนี่ลุยเร็วนี่มันมืดไวหมดเอาแบบอยากกระพามันก็แข็งๆจังหน่อยได้เนาะอีเบนเนาะมันนั่นมืดไวพอซั่นนี่เป็นแบบอยากกระพาบางคนก็ว่าเอามันหมอนลื่นๆเด้อว่าซั่นส่วนทางด้านมงนวดเนาะครับร้านนวดก็ต้องเป็นอีกสูตรนึงได้ร้านนวดก็เป็นอีกสูตรนึงนะครับเพื่อที่สิ

น้ำมันนวดได้อย่างดีอันนี้เฮาก็ผลิตขึ้นมาแต่ยังไม่มีจำหน่ายต้องสั่งเท่านั้นนะครับถึงจะผลิตแบบนวดให้อ่ะนะครับฝากพี่น้องอุดหนุนเป็นกำลังใจกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างมากพี่น้องที่เข้าไปทางลาซาด้าขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับทางลาซาด้าเด้อนะครับมื้อนี้วันที่17เนาะนะครับเป็นมื้อที่2แล้วได้สำหรับตรีวานคืนที่2ของอารามรักกังเขนแห่งท่าแร่เดออีเมเดอร์คืนที่2แล้วแต่ว่าพี่น้องทางใต้แห่ก็ไปหลายระหว่างเมื่อคืนนี้เนาะตรีวานคืนที่1มื้อนี้คืนที่2 19:00 นส่วนมื้ออื่น19:00 นนี่ก็จะมีแห่พระรูปกางเขนจากอัสนวิหารอัครเทวดามีคาเอลท่าแร่มายังอารามพอมาถึงก็ร่วมมิสาก็อันนี้ก็ฝากพี่น้องเด้อไปให้กำลังใจแล้วก็ไปร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องทางอารามด้วยคุณแม่รัตยาธาตุวิสัยยิ้มไปเปยเลยนะครับพี่น้องไปนะครับคณะซิสเตอร์ก็ยิ้มนะครับยิ้มด้วยความสุขใจพี่น้องไปร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับส่วนวันที่วันที่28กันยายนนะครับ28กันยายนเดือนนี้ก็จะเป็นการฉลองวัดมารีสมภพกุฎจอกใหญ่อยู่คุณได้ตำบลวาใหญ่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:30 นาทีวันที่3ตุลาคมเดือนหน้าครับต้นเดือนเลยฉลองอารามการิสกาปูชินท่าแร่และก็เป็นการฉลองโอกาส800ปีมรณกรรมท่านนักบุญฟรังซิสและก็ฉลอง25ปีการปฏิญาณตนการเป็นนักบวชของคุณพ่อรพัชสิทธิ์ทองคำคุณพ่อพนมกรสง่าวงด้วยนะครับพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10:30 นาทีเสร็จพิธีก็ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารและรับหนังสือที่ระลึกโอกาสฉลอง800ปีมรณกรรมของท่านนักบุญฟรังซิสด้วยสิเตอร์ก็ฝากมานะครับว่าขอโรงทานจากพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกปีนี้นะครับจะได้รับพระคุณการุณครบบริบูรณ์ด้วยนะครับเพราะว่าปีนี้องค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสขอให้กับองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์ได้อนุญาตให้พี่น้องสัตบุรุษที่ไปร่วมพิธีมิสาที่อารามกาบูชินและก็ที่วัดกาบูชินทุกแห่งทั่วโลกนะครับได้รับพระคุณการุณเพราะฉะนั้นเราไปฉลองวัดก็สิได้รับพระคุณการุณเช่นเดียวกันวันที่10ตุลาคมฉลองบ้านเนนฟาติมาและพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆานุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดเดี๋ยวพี่น้องเด้อเป็นกำลังเจอให้บ้านเนนฟาติมาและก็ที่สำคัญแล้วมีสั่งของเราก็จะได้พระสงฆ์ใหม่ด้วยวันที่10ตุลาคมเอาคีก็มีเขียนคางฝาไปได้อีเมเดอร์เอาปากกาเขียนใส่สมุดทันเดียวเฮียเอาตัวบักไงโลดนะครับไปเอาบุญน้ำกันนะครับส่วนวันศุกร์ที่23และวันเสาร์ที่24ตุลาคมฉลองครบรอบ37ปีสถาปนาบุญญาราศีทั้ง7แห่งสองคอนและกิจกรรมวันคารวะไทยครั้งที่3อนิมาแบบทั่วประเทศนะครับงานใหญ่ระดับประเทศครับพลาดไม่ได้นะครับงานใหญ่ระดับประเทศเด้อนะครับมีทั้งกลางเย็นทั้งกลางคืนนั่นได้ที่สองคอนนะครับซึ่งมีคุณพ่อสุริยาผันพลีเจ้าอาวาสที่นั่นก็เตรียมการแบบยิ่งใหญ่อลังการครับที่ตำบลโป่งขามอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารโดยพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10:00 นส่วนวันที่25ตุลาคมฉลองวัดดวงพระหฤทัยคู่สกลนครอำเภอเมืองสกลนครของเรานะครับพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 11:00 นนะครับ 11:00 นเด้อฝากเอาไว้ก่อนเนาะไกลๆมือจังประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งปิดท้ายเดือนตุลาคมคาดว่าปิดท้ายนะครับปิดท้ายเดือนตุลาคม28ตุลาคมเนี่ยก็เปิดเสกวัดใหม่วัดนักบุญยูดาที่นี่ครับดอนเชียงคูนเด้อพิธีบูชาขอพระคุณเปิดเสกวัดใหม่เริ่มเวลา 10:00 นอันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์ให้คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาไปทำบุญสร้างกุศลร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันแต่เนิ่นๆนะครับอันนี้ก็นะครับประชาสัมพันธ์มาส่วนสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดวันทำการจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์หยุดเสาร์หยุดนะครับวันอาทิตย์ทำการปกติเวลา 8:00 น. เส
30นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีและก็จะมีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการวันที่21กันยายนนี้สมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้ยื่นขอกู้อยากจะยื่นขอกู้ก็ขอเชิญนะครับกู้ทุกประเภทขอยื่นได้ก่อนคณะกรรมการประชุมเพิ่นก็สิได้นำเข้าสู่วาระการประชุมแล้วก็ฟ้าวอนุมัติให้สมาชิกยกเว้นสมาชิกที่กู้ยืมฉุกเฉินกรณีพิเศษไม่เกิน 5,000 บาทอันนี้เดินเข้าไปขอกู้ยืมได้เลยสำหรับสมาชิกที่มีเครดิตดีนะครับ

0: คล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ัดขานนะครับงานเพลงถือว่าเก่าได้เนาะอีเมเนาะนะครับคุณยังเกาะนะครับคุณเทอุเทนพรหมินขับร้องอัลบั้มชุดพิเศษชุดที่3ขัดขานมีหลายเพลงในหมวนบ่ว่าสิเป็นวิชามานกับหมวนเนาะอีเมเนาะอ่ะฝากสำหรับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพที่มักเพลงเก่าๆในช่วงนี้เย็นย่ำสุริยาคล้อยต่ำลงแล้วนะครับพระอาทิตย์ก็ดูเหมือนจะเริ่มอัสดงแต่ริบรี่เต็มทีมื้อนี้พี่น้องที่ติดตามทางระบบออนไลน์นําเด้อขอพระคุณเป็นอย่างมากรายการของเฮานะครับในช่วง 4:00 น.ก็จะไปรีลันประมาณ 3:00 หรือ 4:00 ประมาณนี้นะครับอีกรอบนึงนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามทางวิทยุออนไลน์ของเราซึ่งก็ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงรายการของหนุ่มน้อยคนไทยมีทั้งนิทานมีทั้งตลกมีทั้งพี่น้องทางพุทธก็ฟังได้นะครับทาง FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์แต่ว่าพี่น้องทางออนไลน์ก็ได้สอบถามมาคือกันนะครับเวลาจัดรายการสดๆสวงใดมันบ่ตรงกันเด้เนาะนะครับขอพระคุณที่ฝากข้อความมาทางข้อความทาง Facebook นะครับ Facebook ตอนนี้ผมบ่สามารถที่สิตอบได้พี่น้องเข้ามาไม่สามารถกดยกโปแถมก้อยให้ได้ได้ทอแถมได้แต่ลาบก้อยบ่ได้ยกปูบ่ได้แถมบ่ได้กดหยังก็บ่ได้ยังอยู่ในช่วงของบล็อกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปถ่ายทอดในFacebook ที่สร้างขึ้นมาสำรองเอาไว้มี 2-3 Facebook ครับขอบพระคุณพี่น้องที่ตามไปเป็นหมู่เด้อนะครับถึงแม้ว่าจะยังน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็หลังจากที่เฮาถ่ายทอดสดไลฟ์สดเฮาก็แชร์ไปบ่ว่าสิมีซาตอนเช้าถูกบล็อกดุนะครับในเบิ่งทางอีเมลนี่โอ้ยกักสากอยู่แต่ละมือแต่ละมือเพิ่นบล็อกเพลงอันนั้นบล็อกเพลงอันนี้เนาะอันนี้ก็คือ Facebook ครับเฮาก็เปิด Facebook ใหม่ออกไปซึ่ง1ครั้งก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณ6สัปดาห์ถึงจะทำการถ่ายทอดสดได้ก็จะมีเฟซสำรองของทางวิทยุนาโพนำของวิทยุท่าแร่ด้วยเพื่อจะได้ถ่ายทอดพิธีต่างๆโดยเฉพาะมิซาสาวใดก็มิซาสาวของเฮาก็ซื้อเฟซตรงๆเลยนะครับวิทยุมีสั่งถ่ายทอดมิซาวัดท่าแร่นะครับโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยหรือประสงค์เนืองทองนี่แหละแล้วก็อีกเฟซหนึ่งก็เป็นซื้อของผมเองนะครับเป็นซื้อของผมเองส่วนวิทยุนาโพเรดิโอทำอะไรไม่ได้นะครับถ่ายทอดวิทยุมีสั่งท่าแร่น้องแสงทำอะไรยังไม่ได้เพิ่นยังบล็อกอยู่คือเก่าส่วน YouTube ได้ทุกช่องนะครับ YouTube มีหลาย2ขนาดเด้มือนึงนี่ถ่ายทอดผ่าน YouTube นี่ก็หลายช่องนะครับมีผู้ติดตามก็หลายพันแล้วก็มีนะครับขอบพระคุณมาก 2,000 กว่าก็มีนะครับแต่ยังบ่หลายดอกเนาะทาง YouTube อันนั้นนะครับแต่เฮาก็พยายามไม่ถ่ายทอดเพลงที่มีลิขสิทธิ์แต่ว่าทางข่าวนี่ถ่ายทอดหลายอันนี้ก็ขอบพระคุณพี่น้องที่ติดตามแล้วก็ยืนแชร์ต่อในแต่ละเสาพิธีบูชาขอพระคุณสดตรงจากอาสนวิหารอัครเทวดามีไคเอลท่าแร่เวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาโดยประมาณอันนี้ก็พี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายผู้สูงอายุผู้พิการผู้บกพร่องทางสุขภาพไปวัดมิใดก็ทางหน้าปัดวิทยุของเราถ่ายทอดทั้ง2คลื่นครับทั้ง 104.5 เมกะเฮิรตซ์และก็ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอนำฟังตัวใดใดก็ฟังไปทางนั้นร่วมพิธีในทางคลื่นนั้นพี่น้องทั้งออนไลน์ก็สามารถติดตามได้แต่ว่าเฮาถ่ายทอดตลอด24ชั่วโมงในรายการของวิทยุทั้ง2คลื่นก็เลือกให้ตรงกับประเทศไทยโดยแนะนำพี่น้องนะครับให้คลิกไปที่เรดิโอกลาเด้นเรดิโอกลาเด้นของเรานะครับออกอากาศตลอด24ชั่วโมงฟังแบบระบบสเตอริโออย่างดีแม้จะมีโฆษณาบ้างนิดหน่อยถ้ามีโฆษณาพี่น้องก็กดติดตั้งในมือถือกันแล้วกันแล้วก็ล็อกเอาไว้นะครับกดกุญแจค้างเอาไว้พอเปิดขึ้นมามันก็สิแล่นเข้ามาหา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ล็อกเอาไว้ที่นาโพเรดิโอก็จะมีที่นั่นสกลนครของเรามี2สถานีเท่านั้นที่ออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงในระบบนี้นอกจากนั้นก็จะมีที่นครพนมนะครับอีก1สถานีแต่ว่าก็ล็อกเอาไว้เด้อสถานีใดก็ได้พี่น้องมุนลุกโลกไปก็จะฟังได้ทั่วโลกนะครับหลายสถานีไปฟังเมืองจีนก็ฟังเมืองจีนฟังเมืองลาวก็ฟังเมืองลาวอันนี้ก็ทางเรดิโอกลาเด้นผมก็เลยแนะนำมันฟังง่ายและก็เสียงดีด้วยเปิดใส่สเตอริโอนี่ป้ออีเมเอ้ยเสียงเพลงในมิซาวัดนี่ป้อธรรมดาเด้ม้วนมหามวลพี่น้องที่ติดตามทางออนไลน์นี่ก็
ยกปูแถมก้อยมาโดยตลอดเมื่อใดที่บ่ได้ถ่ายทอดก็ฝากข้อความมาทำไมไม่มีถ่ายทอดมิสาวันนี้ว่าซั่นเมื่อใดที่คอมพิวเตอร์เดียงเมื่อใดที่ไฟฟ้าขัดข้องเมื่อใดที่ระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้องมันก็มีหมดทุกอย่างอีเมลในโลกใบนี้ไม่มีอะไรแน่นอนแม้เราจะเตรียมความพร้อมไว้ตั้งใจมั่นใจ 100% แต่ทุกอย่างก็ไม่มี 100% ขึ้นอยู่กับคำภาวนาของอีเมลอีโปคุณลุงคุณป้าเช่นเดียวกันนะครับ My Thunder Radio แล้วก็ TV ทวิตนะครับแล้วก็ Radio Garden อันนี้ออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงในส่วนมีซาหนุ่มหน่อยคนไทยก็จะโพสต์ผ่าน Facebook ผ่านเพจแล้วก็ผ่าน LINE เด้อ LINE นี่ก็จะมีคณะกรรมการวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสงแล้วก็ LINE ของผู้ประกอบการคาทอลิกอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสง LINE ของกลุ่มเครือข่ายครอบครัวคริสตชนนอกเหนือจากนั้นก็ทาง LINE ของวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสงด้วยอันนี้มีซาท่าแร่ส่วน6:10 น.ก็จะถ่ายทอดผ่าน Facebook และ YouTube พระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสติสุขนิรันดร์อันเน้นพิธีบูชาขอพระคุณสดตรงจากอารามกาบูชินท่าแร่ทุกเช้านะครับและก็ไปโพสต์ทางเครือข่ายครอบครัวคริสตชนแล้วก็โพสต์ทาง LINE ของพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ด้วยนะครับนอกจากทาง Facebook ด้วยนะครับขอบพระคุณพี่น้องที่ติดตามส่วนพี่น้องที่บ่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยสุขภาพสมบูรณ์เด็กและเยาวชนวัยทำงานก็ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอพระคุณที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่หรือที่วัดของเรานะครับก็จะได้รับเรียกว่า3อย่างพร้อมกันเลยเนาะ1ร่วมชุมนุมกัน2ฟังพระวาจาและ3รับศีลมหาสนิทนี่องค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ตรัสการร่วมพิธีมิสซาในวันอาทิตย์จะต้องมี3กิจกรรมนะครับจึงจะสมบูรณ์ขอบคุณพี่น้องคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาครับวันนี้เวลาในรายการของเฮาหมดลงแล้วฝากเป็นเพลงน่าจะได้2เพลงนะครับเป็นเพลงที่นำฝากเป็นความสุขความมนต์สืนวันนี้ลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีครับ

ไม่ใช่แค่เสียงเพลงและไม่ใช่แค่รายการวิทยุที่คุณสามารถฟังได้ทั่วทุกมุมโลกหากแต่คุณสามารถที่จะสืบค้นข้อมูลเหล่านี้เช่นประวัติความเป็นมาของชาวนาโพประวัติความเป็นมาของชาวอำเภอกุสุมานชมภาพขนบธรรมเนียมประเพณีชมทุกภาพกิจกรรมที่สำคัญเช่นงานเทศกาลโซ่ลำลึกขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอำเภอกุสุมานทุกภาพกิจกรรมมารวมไว้ให้คุณได้ชมพร้อมกับฟังเพลงและรายการวิทยุทั่วทุกมุมโลกที่ www.napo-radio.com FM 88.25 MHz

0: บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่8ข้อที่1ถึงข้อที่3หลังจากนั้นพระเยซูเจ้าเสด็จไปตามเมืองและหมู่บ้านต่างๆทรงเทศน์และประกาศข่าวดีถึงพระอาณาจักรของพระเจ้าอัครสาวก12คนอยู่กับพระองค์รวมทั้งสตรีบางคนที่พระองค์ทรงรักษาให้พ้นจากจิตชั่วร้ายและหายจากโรคภัยเช่นมารีที่เรียกว่าชาวมักดาลาซึ่งปีศาจ7ตนได้ออกไปจากนางโยอันนาภรรยาของคูซาข้าราชบริพารของกษัตริย์เฮโรดนางสุสันนาและคนอื่นอีกหลายคนหญิงเหล่านี้สละทรัพย์ของตนมาช่วยเหลือพระองค์และบรรดาอัครสาวก
1: หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำหุ่มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นก็คือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

0: ขอเชิญรับฟังรายการข่าวค้น
1: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์ดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

นาโพผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซก่อมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชนกราบทำงามด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดขึ้นถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องที่เคารพทุกมงทุกบ่อนขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวข้นคนผู้ไทยทางนาปัดวิทยุคลื่นความถี่ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครซึ่งตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและเช่นเดียวกันนะครับตั้งอยู่มงเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพรึงปลาหนุ่มน้อยคนบุไทยซึ่งมีทั้งชนิดครีมนวดแบบขวดนะครับราคา50บาทขนาด30กรัมและแบบน้ำชนิดลูกกลิ้งและสเปรย์อันนี้ขวดละ120บาทเอาไว้สำหรับยามพี่น้องเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บหันเจ็บนี้ในกระตุนกระตัวหรือแขนหักขาคลุยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรปรับปรุงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยหรือน้ำมันนวดสมุนไพรปรับปรุงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยฝากเอาไว้เจ็บกระตุนกระตัวเจ็บแขนเจ็บขาเมื่อเลือเจ็บมองนั้นมองนี้เมื่อเลือเอาไปทาได้ไวติดบ้านเอาไว้ติดตัวเอาไว้นะครับข่าวคนคนผู้ไทยรับใส่พี่น้องมูนี้ก็ตรงกับวันที่18กันยายนพุทธศักราช2026ขอไปกับพุทธศักราช2569คริสตศักราช20261ปีมี365วันวันที่18กันยายนมื้อนี้เป็นวันที่261ของปีเพราะฉะนั้นยังคงเหลืออีก104วันจะถึงวันสิ้นปีในอีก104มื้อนี้สิเป็นเนลเลอร์จะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้แต่261วันที่ผ่านมาเราผ่านมาแล้วขอบคุณพระขอบคุณทุกเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตและฝากทุกเรื่องราวนับจากวันนี้เป็นต้นไปจนจะถึงวันสิ้นปีไว้ในพระเมตตาของพระไว้ในความดีงามที่เราประพฤติดีประพฤติชอบปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสำหรับพี่น้องชาวพุทธศาสนิกชนฝากไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของท่านด้วยนะครับพี่น้องครับ18กันยายนวันนี้ในอดีตมีเพลอที่น่าสนใจอย่างนุ่มน้อยคนไทยที่นำมาฝากเริ่มกันที่ปี2505ปี2505พื้นป่าเขาใหญ่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทยอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีพื้นที่ 2,168 ตารางกิโลเมตรมีพื้นที่ครอบคลุม4จังหวัดคือนครนายกนครราชสีมาปราจีนบุรีและสระบุรีมีป่าหลายประเภททั้งป่าดงดิบชื้นป่าดงดิบแล้งป่าดงดิบเขาป่าเบญจพรรณป่าเต็งรังทุ่งหญ้าและป่าที่กำลังฟื้นตัวหลังถูกทำลายในอดีตพื้นป่าเคยเป็นพื้นป่าแห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของป่าดงพญาไฟมีการสำรวจพบพืชพันธุ์จำนวน 2,000 ถึง 2,500 ชนิดมีนกถึง340ชนิดผีเสื้ออีก189ชนิดและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม67ชนิดช้างเสือโคร่งกระทิงชะนีเก้งกวางหมูป่าและอื่นๆอีกมากมายนะครับนี่ก็คือเขาใหญ่นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำลำธารสายน้อยสายใหญ่มีน้ำตกขนาดใหญ่ที่สวยงามหลายแห่งอาทิน้ำตกสาริกาน้ำตกนางรองน้ำตกเหวนรกน้ำตกผากล้วยไม้และน้ำตกอื่นๆอีก
อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ต่างๆมากมายนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือเป็นมรดกโลกอีกในปี2548เป็นการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโกอันนี้ก็คือ18กันยายนเมื่อปี2505นอกจากนั้นแล้วนะครับในปี2513จิมมี่แฮนริกซึ่งก็เป็นนักกีตาร์ฮีโร่ชาวอเมริกันเสียชีวิตขณะอายุเพียง27ปีเกิดเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2485ที่เมืองซีแอตเทิลวอชิงตันพ่อแม่เลิกกันตอนที่อายุได้9ขวบจากนั้นแม่ก็เสียชีวิตเขาต้องไปอาศัยอยู่กับยายผู้มีเชื้อสายอินเดียนเผ่าเซโรกีตอนอายุ15ปีพ่อของเขาซื้อกีตาร์ให้จากนั้นเขาก็ตั้งวงกับเพื่อนก่อนจะไปเป็นทหารรับใช้ชาติอยู่1ปีแล้วก็ลาออกตัดสินใจเอาดีทางดนตรีและออกทัวร์คอนเสิร์ตทั่วอเมริกาเขาตั้งวงชื่อเดจิมิเฮนริกเอ็กซ์ไบร์ออกอัลบั้มแรกในปี2010ในปีเดียวกันก็ประสบความสำเร็จจนโด่งดังไปทั่วโลกนะครับนี่ก็เป็น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บันทึกเอาไว้วันนี้เมื่อปี2514เป็นวันเกิดของแลนด์อาร์มสตรองซึ่งก็เป็นนักปั่นจักรยานชาวอเมริกันแชมป์ตูเดอร์ฟรองสมัยซ้อนก็คือระหว่างปี2542ถึงปี2548เกิดที่เมืองพลาโนรัฐเท็กซัสพ่อก็ทิ้งครอบครัวไปตั้งแต่เด็กๆแม่ซึ่งตั้งท้องแต่ก็ยังเป็นวัยรุ่นจึงเลี้ยงดูเขาให้ความรักและแรงสนับสนุนอย่างเต็มที่ตอนเรียนประถมแม่ก็เลยซื้อจักรยานคันแรกยี่ห้อหนึ่งให้จากนั้นก็หลงไหลจักรยานหันมาเอาดีทางกีฬาฝึกซ้อมอย่างหนักจนได้กลายเป็นแชมป์ไตรกีฬารุ่นใหญ่ตอน12ขวบก่อนที่ได้เป็นนักไตรกีฬาอาชีพตอนอายุ16ปีจากนั้นก็ออกล่ารางวัลไปทั่วเท็กซัสได้เป็นทีมกรีฑาทีมชาติตอนอายุ18ปีจากนั้นก็หันมาเอาดีบนหลังอ่านซึ่งเป็นกีฬาที่เขาถนัดที่สุดในปี2535เขาเข้าอันดับที่14ในกีฬาโอลิมปิกและเริ่มไต่เต้าขึ้นอย่างรวดเร็วต่อมาก็ได้เป็นแชมป์โลก UCI อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของนักกีฬา18กันยายนเมื่อปี2532เป็นวันเกิดของยองลอฟูโกตนักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสครับผู้พิสูจน์ให้โลกรู้ว่าโลกหมุนรอบตัวเองเกิดที่กรุงปารีสบิดาเป็นพ่อค้าหนังสือเขาเป็นเด็กขี้โรคนะครับแล้วก็มีปัญหาทางสายตาจึงไม่ชอบไปโรงเรียนแม่ของเขาก็เลยต้องสอนหนังสือที่บ้านเขาก็เรียนแพทย์ได้ไม่นานก็ย้ายไปเรียนฟิสิกส์แต่ก็เรียนไม่จบเพราะมัวแต่หลงไหลการประดิษฐ์การทดลองเขาได้ช่วยดาแกคิดค้นกระบวนการถ่ายภาพด้วยในระยะหนึ่งจากนั้นก็ช่วยเขาเรียกว่าอาร์มองฟิโซซึ่งก็ไปทำการวัดความเร็วของแสงได้เท่ากับ 298,000 กิโลเมตรต่อวินาทีซึ่งก็แตกต่างจากค่าปัจจุบันเพียง 0.6% เท่านั้นแล้วก็ยังได้พบกันอีกว่าแสงเคลื่อนที่ในน้ำได้ช้ากว่าในอากาศการทดลองของฟูโกตก็ช่วยสนับสนุนความคิดที่ว่าแสงเป็นคลื่นไม่ใช่อนุภาคผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของเขาก็คือการพิสูจน์ทฤษฎีที่ว่าโลกหมุนรอบตัวเองอันนี้ก็เป็นวันนี้ในอดีตนะครับขอบคุณข่าววันนี้จากหนังสือพิมพ์เดลินิวออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์เพจอัสนวิหารอัครเทวดามีคาเอลท่าแร่ Facebook อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงตลอดจนปุ๊บรีพอร์ตและเพจรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพและกรมอุตุนิยมวิทยากรมอุตุนิยมวิทยามื้อนี้รายงานพยากรณ์อากาศก็บอกว่าบ้านเฮาสิมีฝนฟ้าคะนองเพียงร้อยละ80ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่ง
มีฝนฟ้าคะนอง80%ครับโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ของจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาความเร็วของลมอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนวันพรุ่งนี้ก็เหมือนกับวันนี้ครับยังคงอยู่ที่170-180ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากและลมกระโชกแรงหลายพื้นที่จากนั้น19-20กันยายนคาดว่าฝนจะลดลงคงเหลือเพียง140-160ของพื้นที่และก็21-23กันยายนนั้นคงเหลือเพียง30-40ของพื้นที่นั่นก็คือลดลงตั้งแต่วันที่19เป็นต้นไปความเร็วของลมจาก19-23กันยายนจะอยู่ที่110-120ของพื้นที่นั่นก็หมายความว่าเหมือนกับวันนี้ครับส่วนทางสำนักข่าวแห่งชาติกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีข้อความว่าเริ่มแล้วฝนตกหนักถึงหนักมาก17-20กันยายนรวมไปถึงวันนี้ด้วยซึ่งเริ่มกระทบภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนแนวฝนขยับลงภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขณะที่อันดามันคลื่นลมแรงเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งซึ่งเมื่อวานนี้ข่าวก็บอกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่5เตือนหลายพื้นที่ของประเทศไทยรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือที่จังหวัดเลยและหนองคายส่วนภาคอื่นๆครับก็จะมีบ้างอย่างเช่นภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้กรุงเทพและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งรวมไปถึงภาคเหนือด้วยสาเหตุเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็เริ่มมีกำลังแรงขึ้นขณะที่ยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือจากนั้นตั้งแต่วันที่18คือวันนี้นะครับแนวฝนก็จะขยับลงมาเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่มาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะมีกำลังแรงขึ้นข่าวเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับวันที่18นี้จับตาฝนจะตกหนักอยู่ที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตชุมพรและสุราษฎร์ธานีส่วนวันที่19พรุ่งนี้ฝนจะตกมากบริเวณจังหวัดราชบุรีระยองจันทบุรีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีนะครับส่วนวันที่20ก็จะตกมากที่ราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอาทิฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงานี้ก็จะตกเหมือนกันครับตกหนักเหมือนกันนำฝากคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาทันทีเคารพให้ได้ติดตามรับฟังในเรื่องของฝนและก็ดินโคลนถล่มมาต่อเนื่องกันเลยนะครับเรื่องของดินฟ้าอากาศและก็ดินโคลนถล่มอุทกภัยในจังหวัดของเราไม่มีแต่มีที่จังหวัดน่านเมื่อวานนี้17กันยายนเวลา 11:52 นที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วจังหวัดน่านอันนี้เขาบอกว่าน่าเป็นห่วงครับเพราะว่าดินซุดและก็สไลด์กว้างกว่า100เมตรเลยทั้งผู้เกี่ยวข้องก็สั่งห้ามเข้าออกเด็กนักเรียนวันที่17กันยายนนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอศรีภูมิขออภัยครับตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาไปติดตามสถานการณ์ดินทรุดและรอยแยกซึ่งกระทบอาคารโรงอาหารสหกรณ์ร้านค้าสระว่ายน้ำอาคารเรียนอนุบาลพร้อมกำชับยกระดับมาตรการความปลอดภัยหลังจากที่เกิดดินโคลนถล่มก็ยังไม่สามารถประเมินแน่ชัดว่ามวลดินจะเคลื่อนตัวเพิ่มหรือไม่
สิ่งสำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยของนักเรียน290คนและครูบุคลากรอีก20คนพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงหาแนวทางหรือถอนอาคารที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงโดยดำเนินการตามผลการตรวจสอบและระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดการการเรียนการสอนเบื้องต้นโรงเรียนดำเนินการอยู่ในรูปแบบออนแฮนด์โดยครูผู้สอนจะทำใบงานให้กับนักเรียนขณะเดียวกันก็อยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นๆตามความเหมาะสมของและความปลอดภัยของนักเรียนครับครูประถมวัยรายหนึ่งคุณครูเจนจิราสุนทะหลวงก็เล่านะครับว่าสถานการณ์ที่ทำให้ครูรู้สึกกังวลเป็นอย่างมากเพราะดินสไลด์เกิดขึ้นแทบทุกวันแล้วก็เช้ามืดของเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์ดินสไลด์อีกครั้งเมื่อฝนตกก็ยิ่งต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะผู้ที่พักอยู่ในโรงเรียนต้องคอยติดตามสถานการณ์ตลอดเวลาสิ่งที่เป็นห่วงที่สุดก็คือนักเรียนและความปลอดภัยของครูทุกคนด้วยส่วนครูประจำชั้นป.6ครับคุณครูกัญจรัตน์เกษมวรุณกรก็บอกว่าการที่ดินเคลื่อนตัวอย่างต่อเนื่องนี่ทำให้ครูและผู้ปกครองเป็นห่วงเด็กมากเพราะไม่มีครูและไม่มีใครรู้ว่าการที่ดินจะสไลด์ครั้งต่อไปนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อใดก็อยากจะให้มีสถานที่เรียนชั่วคราวที่ปลอดภัยเพื่อให้เด็กนักเรียนทั้ง290คนสามารถเรียนต่อได้โดยไม่ต้องกลับมาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงทั้งนี้จังหวัดน่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนก็บอกว่าจะร่วมมือกันจัดหาสถานที่เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนชั่วคราวในระยะ6เดือนพร้อมประสานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.พิจารณาจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวและหรืออาคารน็อกดาวน์เพื่อรองรับการเรียนการสอนในระยะต่อไปก็จะเสนองบประมาณเพื่อหาพื้นที่จัดสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ในระยะยาวด้วยโดยจังหวัดน่านจะเร่งสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวทางการดำเนินงานพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อให้การจัดการศึกษาดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนในพื้นที่นะครับนี่ก็คือข่าวเรื่องของการพยากรณ์อากาศและก็ดินฟ้าอากาศในรอบวันที่ผ่านมาไปที่ข่าวคาทอลิกของเราครับโป๊ปรีพอร์ตก็ได้โพสต์ว่าสายของวันพุธที่16กันยายนที่ผ่านมาองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ทรงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในหัวข้อศตวรรษที่21ยุคใหม่ของบรรดามรณสขีหรือซึ่งจัดโดยสมณะกระทรวงเพื่อการประกาศเป็นนักบุญและก็คณะกรรมการเพื่อมรณสขียุคใหม่และประจักษ์พยานแห่งความเชื่อซึ่งก็มีใจความสำคัญโดยท่านนักบุญโดยขออภัยครับโดยที่องค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์ทรงสอนความน่าเชื่อถือที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เราพูดกับสิ่งที่เราทำต้องตรงกันพร้อมยกคำสอนขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโลที่6มาย้ำเตือนว่าคนสมัยใหม่เต็มใจฟังคนที่ใช้ชีวิตเป็นพยานถึงความเชื่อมากกว่าฟังครูและถ้าเขาฟังครูมันก็เป็นเพราะครูคนนั้นใช้ชีวิตเป็นพยานถึงความเชื่อด้วยและนอกจากนั้นพระองค์ก็ยังทรงยืนยันว่าวิถีชีวิตคริสตชนไม่ใช่การมองหาความขัดแย้งหรือสร้างศัตรูแต่ต้องเผชิญกับความขัดแย้งด้วยความอ่อนโยนพร้อมยกคำสอนของโป๊ปฟรานซิสมาย้ำนะครับว่าการยอมสละชีวิตเพื่อพระคริสต์ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อสร้างศัตรูขอบคุณข้อมูลจากโป๊ปรีพอร์ตนะครับในวันที่ผ่านมาครับสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทยก็โพสต์ผ่านมาทางเพจอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงในหัวข้อเสียงสะท้อนแห่งศรัทธาบุญญราศีสองขอน37ปีแห่งการสถาปนาบุญญราศีทั้ง7แห่งสองขอนขอเชิญพี่น้องคริสตชนร่วมเดินทางสู่สองขอนแผ่นดินแห่งความเชื่อและการเป็นพยานถึงพระคริสต์เจ้าร่วมรำลึกถึงชีวิตและความกล้าหาญของบุญญราศีมรณสกีทั้ง7แห่งประเทศไทยผู้ยืนยันความเชื่อด้วยชีวิตและยังคงเป็นเสียงสะท้อนแห่งศรัทธาที่ส่งต่อมาถึงพวกเราในวันนี้ครับโอกาส
ฉลองครบรอบ37ปีการสถาปนาบุญญราศีทั้ง7แห่งสองคอและกิจกรรมวันคารวะไทยครั้งที่3เริ่มที่สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสขีสองคอนมุกดาหารวันศุกร์ที่23ตุลาคมก็จะมีกิจกรรมคารวะไทยครั้งที่3ภายใต้หัวข้อเชื้อแป้งแห่งพระอาณาจักรพบกับกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจเรื่องบุญญราศีนิทรรศการองค์การคาทอลิกและการเสวนาเส้นทาง

สักการสถานไปยังสุสานศักดิ์สิทธิ์และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำคารวาสรุ่นที่1ด้วย 18:00 นชมการแสดงเสริมศรัทธาเสียงสะท้อนแห่งศรัทธาบุญญราศีสองคอนถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความเชื่อความกล้าหาญและการเป็นพยานด้วยชีวิตของมรณะสักขีแห่งสองคอนจากนั้นก็ร่วมพิธีถวายอาลัยและบทภาวนาเคลื่อนบุษบกแม่พระจากสุสานศักดิ์สิทธิ์ไปยังสักการสถานและร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันเสาร์ที่24ตุลาคมครับร่วมพิธีเสกสารแม่พุทธาและกิจกรรมปล่อยลูกโป่งคำภาวนาก่อนเข้าสู่พิธีสำคัญของการฉลองโดยเวลา 10:00 นก็จะมีพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองครบรอบ37ปีการสถาปนาบุญญราศีแห่งสองคอนโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีพร้อมตั้งพระธาตุและแห่พระธาตุบุญญราศีไปยังสุสานศักดิ์สิทธิ์และพิธีรับผ่อนพระธาตุด้วยจากนั้นก็ร่วมฟังเสียงสะท้อนจากสองคอนเสียงแห่งความเชื่อที่ไม่ยอมเงียบหายเสียงแห่งความรักที่เข้มแข็งกว่าความกลัวและเสียงแห่งศรัทธาที่ยังคงส่งต่อรุ่นสู่รุ่นนั่นเองครับก็รับชมการถ่ายทอดสดทาง Facebook และก็ YouTube ของสื่อมวลชนคาทอลิกอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงตลอดจนสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีแผนกคารวาสในสภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทยก็ฝากคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพนะครับและพี่น้องประชาชนร่วมในพิธีดังกล่าวด้วยนะครับเช่นเดียวกันนะครับสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกประเทศไทยขอเรียนเชิญคณะพระคุณเจ้าบาทหลวงนักบวชชายหญิงคริสเตียนคารวาสและแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระวิญญาณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชระราชธิดาในโอกาสครบ100วันหรือสัตมวันวันนี้นะครับ18กันยายนเวลา 10:00 นณวัดนักบุญเปโตร3พรานนครปฐมโดยอาบิชอปฟรังซิสเซเวียวีระอาพรรัตประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกประเทศไทยประธานในพิธีครับวิทยุของเราก็จะทำการถ่ายทอดในเวลา 16:00 จนกว่าจะเสร็จพิธีครับน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงชนิดครีมชนิดน้ำแบบสเปรย์และแบบลูกกลิ้งมีจำหน่ายแล้วนะครับโดยชนิดครีมราคา50บาทชนิดน้ำและแบบสเปรย์แบบลูกกลิ้งราคาขวดละ120บาทบรรเทาอาการเคล็ดขัดยอกปวดกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวจากการเอ็นเวเอ็นงานหนังเหิงนอนเหิงหรือออกกำลังกายปวดกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขานวดคลึงไปมาสักพักไม่ต้องถ่าซ้ำครับส่วนแต่ตอดต่อตอดแมงงอดตอดแขนหักขาหักแนะนำใช้แบบสเปรย์หรือแบบลูกกลิ้งครับโทรสั่งส่งตรงถึงบ้านเก็บเงินปลายทางกับหนุ่มน้อยคนบุไทยที่หมายเลข0898633349 0898633349ขอบพระคุณคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาใช้ดีแล้วอย่าลืมบอกต่อนะครับขอบคุณพี่น้องที่ซื้อซ้ำอีกครั้งหนึ่งหลังจากใช้ไปแล้วและบอกต่อไปแล้วนะครับ

มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขันจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร

น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยได้รับความสนใจจากพี่น้องสั่งซื้อหลายนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างมากพี่น้องที่เข้าไปสั่งซื้อทาง Lazada นะครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งทาง Lazada ก็มีการสั่งซื้อนะครับซึ่งหนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็จัดส่งให้บางท่านก็รอนานเหมือนกันนะครับเพราะว่าครีมนวดสมุนไพรพระพลึงที่สั่งเฮาก็ผลิตได้น้อยบางทีก็ไม่พอเนื่องจากว่าอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือของเราทำแบบไม่ได้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับต้องคอยเฮ็ดก็คอยทำต้องคอยดูแลเรื่องการควบคุมต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้ออกมามีคุณภาพบ่ว่าสิเป็นไปตัดเอาใบวานซนมาสกัดเอาเป็นน้ำมันนวดสมุนไพรหลังจากนั้นก็มีส่วนผสมสำคัญของน้ำมันงาดำน้ำมันงาดำนี่บรรเทาอาการปวดข้อปวดเข่าปวดหลังเป็นประโยชน์อยู่แล้วนะครับมีประโยชน์อยู่แล้วนอกจากนั้นถ้าควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมก็จะได้ช่วยให้บำรุงผิวพรรณของเราด้วยไม่แห้งกร้านนะครับอันนี้ก็คือคุณสมบัติของน้ำมันงาดำต้านอนุมูลอิสระในทางวิทยาศาสตร์ก็มีสารชนิดหนึ่งชื่อสารเซซามินและสารเซซาโมลินนะครับบำรุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดีส่วนน้ำมันระกำที่เป็นส่วนผสมอีกชนิดหนึ่งนั้นหลายชนิดนะครับยาหลายชนิดเอามาเป็นส่วนผสมสำคัญบอกว่าสิเป็นครีมทาแก้ปวดบอกว่าสิเป็นยาหม่องน้ำมันนวดต่างๆก็เอามาใช้หนุ่มน้อยคนผู้ใสก็เอาส่วนผสมของเอาน้ำมันระกำนี้มาเป็นส่วนผสมด้วยเพราะมีบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อปวดข้อจากการตึงหรือเคล็ดและข้ออักเสบได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเอา3อย่างนี้มารวมกันมันก็เกิดกลิ่นขึ้นมาเป็นกลิ่นที่หอมจากธรรมชาติจากใบวานซนจากน้ำมันระกำออกมาคล้ายๆกลิ่นน้ำมันมวยนะครับและที่สำคัญแล้วเมื่อเอาไปทาอาการปวดต่างๆก็จะลดลงจนลืมเลยว่าเจ็บจนลืมเลยว่าปวดนะแม้แต่แตนตอดตอดตอดซึ่งเจ็บมหาเจ็บปานไม่แซ่ฟาดแห้งๆมันเจ็บปั๊บลงไปแบบนั้นได้เอาไปทาสักพักก็จะลืมไปเลยว่าเจ็บส่วนพวกฝีก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณ3วันฝีที่กำลังจะแตกนะก็จะยุบใน3วันประมาณนั้นทาทุกวันทารอบๆก่อนนะครับทารอบๆฝีเช่นเดียวกันครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่จะแนะนำอีกประการหนึ่งก็คือชนิดแบบลูกกลิ้งพี่น้องที่แขนหักขาหักขาคลุยมันเจ็บได้ไปหาหมอมาแล้วมันก็เจ็บเนาะหมอก็ให้กินยาแก้ปวดลองเอาน้ำมันนวดสมุนไพรชนิดลูกกลิ้งหรือชนิดสเปรย์ไปใช้พ่นเบาๆแล้วก็ลูบเบาๆด้วยอิเมเดอร์ก็จะบรรเทาอาการปวดได้พี่น้องที่เป็นไข้หวัดใหญ่แอลซิลุดอยู่ได้ขากับแอลเบิ้งคือซิลุดเนี่ยนะครับแม้แต่ทานยาแก้ปวดไปแล้วมันก็ยังปวดอยู่อันนี้ประสบการณ์ของหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเองไปนอนไข้หวัดใหญ่อยู่2วันที่โรงพยาบาลบังเอิญเหลือเกินนะครับช่วงนั้นก็ผลิตครีมนวดสมุนไพรออกมาก็เลยเอาไปทาปรากฏว่านอนแบบสบายครับการเจ็บก็บรรเทาลงอย่างมากจนแทบไม่รู้สึกเจ็บอีกเลยแต่เรื่องของอาการไข้ก็ต้องไปรักษาตามอาการแต่อาการปวดเอวจากไข้หวัดใหญ่นี่มันทรมานเลยนั่นก็หมายความว่าสามารถยืนยันการันตีได้ว่าบรรเทาอาการปวดได้อย่างชนิดที่เรียกว่าลืมปวดไปเลยลืมปวดไปเลยเมื่อหลังจากทาแล้วมันก็ยังรู้สึกปวดอยู่ได้แต่สักพักก็จะลืมไปเลยว่าเราปวดเอสวีเอสงานใดสบายสบายครับสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยบอกว่าสิเป็นแบบ2ขวด3ขวด4ขวดหรือ1ขวดก็ได้แต่ว่าสิมีขาส่งอยู่ได้ขอบคุณพี่น้องที่สั่งซื้อเป็นโหลหุ้นกันนะครับพี่น้องหลายคนก็หุ้นกันซื้อได้ 2-3 คนหุ้นซื้อกันเป็นโหลเพราะว่าจะได้ส่วนลดลงไปเยอะเหมือนกันแต่ถ้าสั่งซื้อจาก Lazada ก็จะเป็นเซตนะครับสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยหรือสอบถามที่หมายเลข0898633349 0898633349ส่งตรงถึงบ้านเก็บปลายทางครับมาที่เพจรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครผู้ว่ารณิดาทำทันทีเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดประจำวันที่16กันยายน
ภายใต้การอำนวยการของรณิดาเรืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเดินหน้าพิฆาตยาเสพติดตามแนวทางนโยบายท่านแจ้งเราจับดำเนินการทันทีภายใน24ชั่วโมงครับซึ่งก็ผลการปฏิบัติการฝ่ายปกครองก็บอกว่าจับกุมได้32คดีผู้ต้องหา33รายของกลางยาบ้ารวม 1,529 เม็ดโดยจับได้ที่อำเภอเมืองสกลนคร2คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า210เม็ดอำเภอสว่างแดนดิน7คดีผู้ต้องหา7รายยาบ้า50เม็ดอำเภอพนานิคม1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า3เม็ดอำเภออากาศอำนวย1คดีผู้ต้องหา4รายยาบ้า47เม็ดอำเภอบ้านม่วง1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า1เม็ดอันนี้ในข้อหาเสพแล้วก็เสพพร้อมขับ1นะครับประเภทที่1ส่วนอำเภอโคกศรีสุพรรณจับได้1คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า250เม็ดในข้อหาร่วมจำหน่ายนะครับกุสุมาน1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า30เม็ดคำตะกร้า1คดีผู้ต้องหา1รายกุดบาก2คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า1เม็ดส่วนอำเภอกุดบาก2คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า1เม็ดเจริญศิลป์1คดีผู้ต้องหา1รายในข้อหาเสพครับส่วนโพนาแก้วก็5คดีผู้ต้องหา5รายอำเภอภูพาน5คดีผู้ต้องหา5รายยาบ้า820เม็ดแล้วก็2ดาว1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า117เม็ดส่วนผลการปฏิบัติการของตำรวจตะเวนชายแดนและทหารก็จับกลุ่มได้15คดีผู้ต้องหา15รายของกลางยาบ้า 1,059 เม็ดท่านแจ้งเราจับพิฆาตยาเสพติดสกลนครรวมพลังกวาดล้างยาเสพติดนั่นก็คือแฮชแท็กของผู้ว่าราชการสกลนครรณิดาเหลืองทิติสกุลนั่นเองครับสกลนครเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการพัฒนาลุ่มน้ำอูลเพื่อเปิดเวทีประชุมปฐมนิเทศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อปรับปรุงระบบชลประทานครั้งใหญ่นะครับเมื่อวานนี้17กันยายนณห้องศรีสกล B โรงแรมเดอะเมเจสติกสกลนครอำเภอเมืองสกลนครนายปรินทร์นิทัศน์เอกรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็เป็นประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการงานจ้างสำรวจออกแบบปรับปรุงโครงสร้างขอไปครับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอุ่นจังหวัดสกลนครซึ่งจัดขึ้นโดยกรมชลประทานมีนายชาญวิทย์แฮนเกตผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำบำรุงรักษาน้ำอุ่นผู้แทนจากกรมชลประทานส่วนราชการก็มีภาคเอกชนภาคประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมงานพรึบเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับซึ่งก็โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูลสกลนครของเรานั้นได้สร้างมาตั้งแต่ปี2516จนถึงวันนี้ปรากฏว่ามีพื้นที่ใช้ประโยชน์ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกกว่า 185,800 ไร่เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ฝั่งขวาของลำน้ำอูลแต่ว่าเนื่องจากระบบชลประทานเดิมนั้นมีสภาพการใช้งานมาอย่างยาวนานเวลาเป่งน้ำปล่อยน้ำมันก็ไปบ่เพียงพอน้ำไม่เพียงพอนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของปัญหาดินเค็มนะครับกรมชลประทานก็เลยได้จ้างวานอาจจะจ้างบริษัทที่ปรึกษาเข้ามาดำเนินการสำรวจพร้อมออกแบบเพื่อปรับปรุงโครงการในครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งก็จะปรับปรุงให้แล้วเสร็จหรือในวันที่27พฤศจิกายน2570นั่นเองครับอันนี้ก็มีการประชุมหารือแล้วเมื่อวานนี้ครับไปที่นครพนมเมื่อวานนี้เวลา 14:30 นว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมก็เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายวาสนาศรีกระสอนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตำบลโพนทองอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมครับซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เข้าระงับเหตุบุคคลคลุ้มคลั่งเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาโดยมีท่านพระครูปิยะปัญโยภาสรองเจ้าคณะอำเภอบ้านแพงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอบ้านแพงข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้นำท้องถิ่นตลอดจนญาติและก็ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีด้วยความอาลัยณเมนวัดป่าโพนทองตำบลโพนทองอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมคุณผู้ฟังครับนายวาสนาศรีกระสอนนั้นเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตำบลโพนทองอำเภอบ้านแพงได้เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยระงับเหตุบุคคลที่มีอาการคุ้มคลั่งซึ่งเป็นการปฏิบัติภารกิจเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแล
ความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่นับเป็นการสูญเสียบุคลากรฝ่ายปกครองที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมจังหวัดนครพนมก็ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลครอบครัวของผู้เสียชีวิตโดยเบื้องต้นนะครับก็ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีศพพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือและเยียวยาตามสิทธิ์ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของกระทรวงยุติธรรมส่วนของฝ่ายปกครองกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดนครพนมรวมถึงการพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างเหมาะสมนะครับนั่นก็คือการที่ผู้ใหญ่บ้านนะครับได้เสียสละชีวิตในการระงับเหตุคลุ้มคลั่งที่อำเภอบ้านแพงก็มีพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้ใหญ่บ้านวาสนาเพื่อสดุดีความเสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนไปแล้วเมื่อ 14:30 นของเมื่อวานนี้ครับขอบคุณข่าวจากสำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์มาติดตามข่าวเรื่องของวันบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบ4ครับทางด้านนายวรศิลป์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้ก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางครับที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมด้วยนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนอกจากนั้นก็มีหลายท่านเข้าร่วมด้วยก็บอกว่าการตั้งเป้าหมายบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4นี้จะให้เสร็จภายในตุลาคมนี้นะครับตอนนี้รอฝ่ายกฎหมายวางแนวทางเรียกคืนเงินเดือนและสวัสดิการกับผู้ที่ทุจริตการสอบด้วยนะครับซึ่งเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นนั้นทางนายอาสพลนะครับนายอาสพลนี้ก็เป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรก็เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการปปช.นะครับว่าได้เชิญอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมพิเศษและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องหลายท่านมาแล้วผลของคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นนั้นได้สั่งให้พ้นจากตำแหน่งไปแล้วเกือบ 4,000 รายนะครับตอนนี้ก็กำลังรอจ่อล็อตแรกตุลาคมนี้เหมือนกันทั้งบรรจุและทั้งให้พ้นจากตำแหน่งและเรียกคืนเงินที่จ่ายไปด้วยเงินเดือนที่จ่ายไปด้วยนะครับก็ติดตามตอนต่อไปนะครับว่าชุมชนของเราหมู่บ้านของเรายังจะมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นหรือไม่นะครับเวลาในรายการเหลือน้อยเต็มทีครับไปที่ข่าวต่างประเทศสักเล็กน้อยวันนี้สหภาพยุโรปเป็นอย่างไรสหภาพยุโรปก็มีสมาชิกกว่า40ประเทศลงนามเรียกร้องให้กลุ่มตาลิบันยกเลิกข้อจำกัดละเมิดสิทธิสตรีและก็เด็กผู้หญิงโดยทันทีนะครับโดยนายเจอโรมบอนนาฟรองผู้แทนถาวรฝรั่งเศสประจำสหประชาชาติก็ออกแถลงการในนามของ43ประเทศอาทิสหรัฐอาหรับอเมริกาญี่ปุ่นและก็บรรดาชาติยุโรปลงนามร่วมกันเพื่อประณามกลุ่มตาลิบันโดยระบุว่านับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2564กลุ่มตาลิบันบังคับใช้นโยบายแบ่งแยกตามเพศสภาพซึ่งก็ส่งผลให้สตรีและเด็กผู้หญิงถูกกีดกันออกจากการใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะจำกัดการเข้าถึงการศึกษาการบริการสาธารณสุขและการทำงานอย่างเข้มงวดนายบอนนาฟรองก็บอกเพื่อว่าสตรีที่ปฏิเสธข้อจำกัดเหล่านี้ต้องเผชิญกับการจับกุมและควบคุมตัวโดยพลการนอกจากนี้ก็ให้การสนับสนุนสตรียังถูกมองว่าเป็นผู้ต่อต้านการปกครองของกลุ่มตาลิบันพร้อมเรียกร้องให้กลุ่มตาลิบันนั้นยกเลิกข้อจำกัดละเมิดสิทธิสตรีและเด็กผู้หญิงโดยทันทีและยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งหมดด้วยนะครับตอนนี้สหภาพยุโรปก็บอกว่าขาดดุลการค้าจีนอยู่วันละ 1,000 ล้านยูโรหรือราวๆ 37,000 ล้านบาทนะครับซึ่งอยู่ในระดับที่ไม่อาจปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปได้โดยนายอัวซูลาฟอนเดเลเยนซึ่งก็เป็นประธานคณะกรรมการยุโรปก็กล่าวหลังแถลงนโยบายประจำปีต่อรัฐสภายุโรปในเมืองสตราบรูกประเทศฝรั่งเศสก็บอกว่าสหภาพยุโรปตอนนี้ขาดดุลการค้าจีนอยู่วันละ 1,000 ล้านยูโร
เมื่อปีที่แล้วซึ่งอยู่ในระดับที่ไม่อาจจะปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปได้โดยเธอก็ยืนยันว่าจะใช้ทุกเครื่องมือที่มีเพื่อปรับสมดุลการค้ากับจีนพร้อมกันนี้เธอได้กล่าวถึงแร่หายากซึ่งมีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีว่าสหภาพยุโรปจำเป็นต้องเร่งหาและจัดหาเพิ่มปริมาณสำรองเพื่อลดการพึ่งพาจากจีนและในตอนหนึ่งนางฟรอนเดเลเยนก็ยังได้ประกาศด้วยว่าสหภาพยุโรปพร้อมเปิดทางให้แคนาดาซึ่งเป็นสมาชิกสมทบชาติแรกซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงท่าทีครั้งสำคัญของกลุ่มเนื่องจากสถานะดังกล่าวยังไม่มีการบัญญัติไว้ในสนธิสัญญาของสหภาพยุโรปด้วยทั้งนี้สหภาพยุโรปและแคนาดามีมุมมองร่วมกันในประเด็นสำคัญสำคัญตั้งแต่ปัญญาประดิษฐ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปจนถึงภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญที่สุดก็คือยุโรปและแคนาดาต่างเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยนั่นเองครับขอบคุณทุกท่านครับข่าวค้นคนพุทไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วหนุ่มน้อยคนพุทไทยลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: ัญญัติพื้นฐานของพระศาสนาจาก
1: 1. จงร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและหยุดทำงานในวันอาทิตย์และวันฉลองบังคับ 2. จงรับสินอภัยบาปอย่างน้อยปีละครั้ง 3. จงรับสินมหาสนิทอย่างน้อยปีละครั้งในกำหนดปัสกา 4. จงอดอาหารและอดเนื้อในวันที่กำหนด 5. จงบำรุงพระศาสนาจากตามความสามารถ
0: บทแสดงความเชื่อ
1: ข้าแต่พระเจ้า

0: บทแสดงความรัก
1: ข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจยิ่งกว่าสิ่งทั้งปวงเพราะพระองค์ทรงเป็นความดีงามหาที่สุดมิได้และทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลและเพราะรักพระองค์ข้าพระเจ้าจึงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองและพร้อมจะให้อภัยผู้อื่นเสมอโปรดทรงเพิ่มพูนความรักของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมน

0: ฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ทรงพระเมตตาเถิด
0: ดวงหทัยนิรมนของพระนางมารี
1: ช่วยวิงวอนเถิด

0: ิญนั่งมิซ่าในเช้าวันนี้สุขสำราญครอบครัวและโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณพงษ์ลดาวงแสนสุขสำราญโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณธนกิจทรงพลสุขสำราญครอบครัวนางประนอมเชียนพลแสนสุขสำราญวันคล้ายวันเกิดคุณตาอากรเชียนพลแสนอุทิศกับดวงวิญญาณของเปโตรบุญช่วยอันนาฉลองที่โมทีผอ.ทรงวุฒิหานรินเทเลซาอาพรหานรินเปโตรชาดีอันนาบันทุทองอันตังฟรังซิสโกมาทีอันนาผานเชียนพลแสนอังเดลากิสดารังสีแก้วและวิญญาณของญาติพี่น้องที่ลงลับทุกคนสุขสำราญเพื่อสุขภาพคุณพ่อประสงค์พ่อทวีสินคุณพ่อกำจัดคุณพ่อเสกสมบดหลุยคุณพรุนคุณเรนเน่สุขสำราญครอบครัวดร.สมศักดิ์คุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลครอบครัวคุณแม่สุดคุณสวัสดิ์คุณมนัสนันท์สรนันท์ศรีครอบครัวกำนันศรีนวลคุณวัชรเจตโจสันนุสนครอบครัวคุณธินกรกิจเจริญครอบครัวคุณวันธนีกิรติบำรุงพงศ์ครอบครัวคุณสัญญาทุถาวรครอบครัวคุณวิชัยเอี่ยมวรังกูลแม่มิเลียแมกเนสบุญรักษาสมาชิกคณะสันปอนเดอร์ชาติทุกคนเซอร์เทเลซาเกื้อกูลเซอร์มาริโนแอนเซอร์สเตลลาสุขสำราญให้กับคุณแม่รัตยาทัตวิสัยสมาชิกคณะกเกณฑ์ของท่าแร่ทุกคนสุขสำราญให้กับคุณแม่วนิดาโยวนาถาวรสมาชิกคณะกเกณฑ์ของอุบลอุทิศกับวิญญาณของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระคาร์ดินัลเรียนาโตมาติโนคุณพ่อโยเซฟสุรศักดิ์พงพิษคุณมอดโทมัสอาซิดว่องไวคุณพ่ออนุสำราญวงศ์เสงี่ยมคุณพ่ออนุรัตน์ณสงขาพระดาเปโตศักดาสกลทวัฒน์คุณพ่อโควิดเจริญพงศ์คุณพ่อรังสรรค์พานุรัตน์คุณพ่อใหญ่รัตน์คุณพ่ออันนบคุณพ่อณัฐพลศรีมณีกิสเฟอร์ชัยมริกาทิพวรรณมริกาอนงวิสุทธิ์สุรพลเทเลซาจรวรรณเกรุยางกูลคุณรักชัยแก้วคุณประสานคุณโจคุณอภิชาติคุณวุฒิเปโตองยุงหวังวันคุณหมอยมาเรียนประสิทธิ์จันทาทิพย์มาเรียสิทธิดาจันทาทิพย์มาริอาจิรพันธ์จันลาอาจารย์มนทาอาจารย์บุรัตสุขถาวรเสื่องจรินผิวเกลี้ยงภาวนาผู้สุขภาพของคุณนิสนาจสันนุสนยศัพย์สุรพลปลั่งกลางนางปิยพรอุดมเดชเอมเรียนพิทักษ์โสบุญซิสเตอร์จินอธิการชีลับแล้วก็ซิสเตอร์เลืองจิตซิสเตอร์กันดิกาซิสเตอร์ตุ๋ยอุทิศกับดวงวิญญาณของยอนบัพติสแก้วมาริยาสุภาพเจริญพงษ์เปาโลอินทวีใจเสรีโยเซฟสุนันจำปาราชเปโตรชูเกียรติโจสันนุสนและอันนาศรีนวลโจสันนุสนเช่นยืนเดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: พี่น้องเรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปพระจุลมพิธีกรรมในเช้าวันนี้อย่างศักดิ์สิทธิ์และอย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทูตสวรรค์นักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเทอญขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาไถ่บาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร
1: อาเมน
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้า
0: แต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสร้างและปกครองทุกสิ่งขอทรงพระกรุณาช่วยข้าพระเจ้าทั้งหลายให้รู้สึกซาบซึ้งในพระอนุภาพจะได้สมัครรับใช้พระองค์สิ้นสุดจิตใจตลอดไปด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร
1: ์อาเมน
2: บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอาคาสาวกถึงชาวโครินธ์ฉบับที่1พี่น้องถ้าเราประกาศว่าพระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายแล้วเพราะเหตุใดบ้างท่านจึงพูดว่าบรรดาผู้ตายจะไม่กลับคืนชีพถ้าผู้ตายไม่กลับคืนชีพพระคริสต์เจ้าก็มีได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพเช่นเดียวกันถ้าพระคริสต์เจ้ามีได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพการเทศสอนของเราก็ไร้ประโยชน์และความเชื่อของท่านก็ไร้ประโยชน์เช่นเดียวกันยิ่งกว่านั้นเรากลายเป็นพยานเท็จถึงพระเจ้าเพราะเรายืนยันว่าพระเจ้าทรงบันดาลให้พระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพซึ่งพระองค์มิได้ทรงกระทำถ้าบรรดาผู้ตายไม่กลับคืนชีพถ้าผู้ตายไม่กลับคืนชีพพระคริสต์เจ้าก็มิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพด้วยถ้าพระคริสต์เจ้ามีได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพความเชื่อของท่านก็ไร้ความหมายไปด้วยถ้าเรามีความหวังในพระคริสต์เจ้าเพียงเพื่อชีวิตนี้เท่านั้นเราก็เป็นมนุษย์ที่น่าสงสารที่สุดความจริงพระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายแล้วเป็นผลแรกของบรรดาผู้ล่วงหลับไปแล้วพระวาจาของพระเจ้า

แต่พระเจ้าข้าพระเจ้าเรียกหาพระองค์ทรงตอบข้าพระเจ้าโปรดเอียงพระกันฟังคำของข้าพระเจ้าเถิดโปรดสำแดงปฏิหารให้ข้าพระเจ้าแลเห็นความรักมั่นคงของพระองค์พระองค์ทรงช่วยผู้ที่วางใจในพระอนุภาพของพระองค์ให้พ้นจากศัตรู

รดทรงรักษาข้าพเจ้าไว้ในไว้ดูดแก้วตาโปรดทรงปกป้องข้าพเจ้าไว้ใต้ร่มปีกของพระองค์แต่ข้าพเจ้าจะชมพระพักตร์เพราะข้าพเจ้าเป็นผู้ชอบธรรมเมื่อข้าพเจ้าตื่นขึ้นข้าพเจ้าก็จะอิ่มเอิบใจที่เห็นพระองค์เชิญรับ

ข้าแต่พระบิดาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ที่ทรงปิดบังเรื่องเหล่านี้จากบรรดาผู้ปรีชาและรอบรู้แต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาผู้ต่ำต้อย

0: ระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: บทอ่านจากพระวารสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา
1: ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ
0: เวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จไปตามเมืองและหมู่บ้านต่างๆทรงเทศสอนและประกาศข่าวดีถึงพระอาณาจักรของพระเจ้าอัครสาวก12คนอยู่กับพระองค์รวมทั้งสตรีบางคนที่พระองค์ทรงรักษาให้พ้นจากจิตชั่วร้ายและหายจากโรคภัยเช่นมารีที่เรียกว่าชาวมักดาลาซึ่งปีศาจ7ตนได้ออกจากนางโยฮันนาภรรยาของคูซาข้าราชบริพารของกษัตริย์เฮโรดนางซูซันนาและคนอื่นๆอีกหลายคนหญิงเหล่านี้สละทรัพย์สมบัติของตนมาช่วยเหลือพระองค์และบรรดาอัครสาวกพระวาจาของพระเจ้า

และคณะสงฆ์คณะซิสเตอร์บรรดาเนรีและก็พี่น้องที่รักพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ก็พูดถึงเรื่องบทบาทของสตรีนะที่มีความสำคัญในงานแพร่ธรรมในการประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้าบทบาทที่หนึ่งนักบุญเปาโลเองก็ได้บอกพวกเราทุกคนและเตือนนะพวกเราแต่ละคนถึงนักการประกาศข่าวดีถึงเรื่องของการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าว่าพระเยซูเจ้าเป็นผลแรกของการกลับคืนชีพถ้าพระเยซูเจ้าไม่ทรงกลับคืนพระชนมชีพนะการประกาศข่าวดีก็ไร้ค่าชีวิตของเราก็ไร้ความหมายเพราะว่าเราทุกคนกำลังเดินทางตามหนทางของพระเยซูเจ้านะสักวันหนึ่งพี่น้องต้องมีส่วนร่วมในการกลับคืนชีพเหมือนกับพระคริสต์เจ้าเราถึงจะได้อยู่กับพระองค์ในเมืองสวรรค์นะเพราะฉะนั้นนะการเจริญชีวิตของพี่น้องในแต่ละวันก็ขอพี่น้องได้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันกับมหาทรมานของพระเยซูเจ้าร่วมกันประกาศข่าวดีไปต้นโพลสารในวันนี้นักบุญลูกาก็เป็นผู้หนึ่งที่ให้ความสำคัญถึงบทบาทของสตรีนะปกติสตรีชาวยิวนั้นไม่ค่อยมีบทบาทสำคัญในหน้าที่นะแม้แต่ในการร่วมพิธีกรรมในเวลาที่มีการถวายนะในพระวิหารหรือว่าการเข้าไปในพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มนั้นสตรีจะอยู่ข้างนอกไม่สามารถเข้าไปร่วมประกอบพิธีและมีส่วนร่วมได้แต่ว่าณวันนี้เราเห็นว่าพระเยซูเจ้าทรงให้เกียรติและยกย่องสตรีและสตรีคนหนึ่งที่มีความสำคัญกับชีวิตของพระเยซูเจ้าอย่างมากก็คือแม่พระนะซึ่งอยู่เคียงข้างกับพระองค์ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดนะจนพระองค์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนอยู่แทบเชิงไม้กางเขนนอกนั้นก็มีสตรีที่โพลสารกล่าวอ้างถึงหลายๆคนนางเวลามักดาเลนานางโยฮันนานางสุสนาและคนอื่นๆและสตรีกลุ่มนี้ติดตามพระเยซูเจ้าอยู่ตลอดเวลาและก็สตรีกลุ่มแรกถ้าพี่น้องจำได้เวลาที่พระองค์กลับคืนชีพก็เป็นสตรีนะกลุ่มหนึ่งที่ไปเห็นและพบการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องหลายๆครั้งในพระศาสนาจักรของเราเราเห็นว่าสตรีมีบทบาทที่สำคัญนะเกือบทุกวัดนะคุณพ่อก็มีโอกาสหรือไปร่วมมิสซาก็จะเห็นว่าผู้หญิงจะมากกว่าผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงจะเป็นที่บำรุงและช่วยเหลือพระศาสนาจักรจะอยู่ในกลุ่มฆราวาสต่างๆมากมายเพื่อช่วยงานแพทย์ธรรมของพระศาสนาจักรเพราะฉะนั้นก็ขอให้นะเป็นต้นวันนี้เราคิดถึงบรรดาพ่อแม่ของเราเป็นต้นบรรดาสตรีทั้งหลายที่ทำงานในกลุ่มฆราวาสต่างๆช่วยเหลือพระศาสนาจักรในการแพทย์ธรรมในระดับประเทศในระดับวัดแล้วก็ขอให้พวกเราทุกคนด้วยนะมีส่วนร่วมในการประกาศข่าวดีถึงการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่กันและกันนะเป้าหมายของเราทุกคนก็คือการที่เราจะต้องไปอยู่กับพระเจ้าในเมืองสวรรค์นะผ่านการกลับคืนชีพเหมือนกับพระคริสต์เจ้านะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนให้เราทำหน้าที่ของพี่น้องอย่างดีในการเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีของพระเจ้าในการประกาศข่าวดีในการนำความรักความเมตตาของพระเจ้าออกไปแบ่งปันกับเพื่อนพี่น้องของเราทุกคนนะผ่านทางชีวิตและการเจริญชีวิตของเราแต่ละคนตามแบบอย่างของพระคริสต์เจ้าและขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน

0: ข้าแต่พระเจ้าขอทรงพระกรุณาฟังคำอธิษฐานภาวนาของข้าพระเจ้าทั้งหลายและทรงรับสักการบูชาจากผู้รับใช้ของพระองค์โปรดให้สักการบูชาที่แต่ละคนทูลถวายเพื่อเทิดพระเกียรติพระนามของพระองค์เป็นประโยชน์บันดาลให้ทุกคนได้รอดพ้นด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระกฤษเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
1: เหมาะสมและชอบยิ่งนัก
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดการทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นอาศัยพระบุตรสุดที่รักพระองค์ทรงสร้างมนุษยชาติตามภาพลักษณ์ของพระเจ้าอีกทั้งทรงกรุณาปฏิรูปให้มีชีวิตใหม่เหตุฉะนี้สิ่งสร้างทั้งมวลจึงรับใช้พระองค์มนุษย์ผู้ได้รับการกอบกู้พากันสรรเสริญพระองค์บรรดานักบุญร่วมกันกระถวายพระพรดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้

0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเหล้างุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมบัลลังก์ลึกแห่งความเชื่อพระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนพระคริสต์เจ้าได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณได้ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระภาคพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
1: โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับองค์สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอพระสังฆราชอันตนวิลาเดชและคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอพระเป็นเจ้าได้ทรงอวยพระพรทุกจุดประสงค์ที่พี่น้องขอมิสาสุขสำราญโปรดทรงพระกรุณาระลึกถึงดวงวิญญาณที่เราขอมิสาให้เมื่อรับศีลล้างบาปเขาได้ตายเหมือนพระคริสต์เจ้าแล้วโปรดให้เขากลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์ท่านด้วย
2: โปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโจเซฟฟัสดาของพระนางบรรดาคราสาวกบุญญราศีทั้ง8แห่งประเทศไทยและนักบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค
0: ์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสันธานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร
3: อาเมน
0: พระเยซูเจ้าสอนให้เราเรียกพระเจ้าเป็นพระบิดาให้เราภาวนาด้วยความไว้ใจว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพระเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะข้าอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การประจนแต่โปรดช่วยผลจากความชั่วร้ายเถินโปรดเถิดพระเจ้าค่าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายพ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาผลบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: เหตุว่าพระอาณาจักรพระอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร
0: ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้า แต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและของราชตลอดนิรันดรขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
3: และสถิตกับท่านด้วย
0: ให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน

นี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าข้าข้าพระเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพระเจ้าโปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพระเจ้าก็จะบริสุทธิ์

0: และสำหรับคืนนี้ก็มีการเทศติวานที่อารามเป็นคืนที่3แล้วก็พระคุณเจ้าหลุยจำเนียนจะไปเป็นประธานในมิสซาส่วนเวลา6โมงครึ่งในตอนเย็นก็จะมีการแห่นะไม้กางเขนนะจากหน้าวัดไปที่อารามก็เชิญชวนพี่น้องนะครับนะร่วมในการนะฉลองอารามแล้วก็เตรียมจิตใจพร้อมกับทางอารามแล้วก็เป็นต้นนะแห่ไม้กางเขนซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งความรอดและความหวังสำหรับเราทุกคนนะครับพระเจ้าอวยพรพี่น้องให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าขอให้พลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ครอบครองจิตใจและร่างกายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อจะดำเนินชีวิตตามความรู้สึกของตนแต่ปฏิบัติตามการดลใจของพระจิตเจ้าตลอดไปด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: เชิญคณะสงฆ์ร่วมอวยพรด้วยพระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพรแก่ท่านพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณสิ้นสุดแล้วให้พี่น้องกลับไปเจริญชีวิตตามพระวาจาของพระเจ้าและดำรงอยู่ในความรักของพระคริสต์เจ้าเถิด

0: อ้พระองค์โปรดอำนวยพระพรมายังกิจการงานของบิดามารดาของลูกด้วยโปรดประทานรางวัลตอบแทนท่านทั้งสองที่ช่างดีต่อลูกและทำทุกสิ่งเพื่อความสุขของลูกลูกขอถวายความคิดวาจาและกิจการแด่พระฤทัยของพระองค์
1: พระฤทัยอัน
0: ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้าลูกรักพระองค์พระเจ้าค่ะบทภาวนาขอพรพระเจ้าอาศัยคำเสนอวิงวอนของบุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยและขอให้ท่านทั้ง

0: ซูคริสต์เจ้าผู้ถึงกลางเขน
1: ทรงพระเมตตาถึง
0: ราชินีแห่งสันติภาพ
1: ช่วยวิงวอนถึง
0: นักบุญโยเซฟ
1: ช่วยวิงวอนถึง
0: นักบุญทั้งหลายของพระเจ้า
1: ช่วยวิงวอนถึง
0: บุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
1: ช่วยวิงวอนถึง
0: อัครเทวดามีคาแอน
1: ช่วยวิงวอนถึง
0: เดชะพระนาม
1: พระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่8ข้อที่1ถึงข้อที่3หลังจากนั้นพระเยซูเจ้าเสด็จไปตามเมืองและหมู่บ้านต่างๆทรงเทศน์และประกาศข่าวดีถึงพระอาณาจักรของพระเจ้าอัครสาวก12คนอยู่กับพระองค์รวมทั้งสตรีบางคนที่พระองค์ทรงรักษาให้พ้นจากจิตชั่วร้ายและหายจากโรคภัยเช่นมารีที่เรียกว่าชาวมักดาลาซึ่งปีศาจ7ตนได้ออกไปจากนางโยอันนาภรรยาของคูซาข้าราชบริพารของกษัตริย์เฮโรดนางสุสันนาและคนอื่นอีกหลายคนหญิงเหล่านี้สละทรัพย์ของตนมาช่วยเหลือพระองค์และบรรดาอัครสาวก

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์ของสัปดาห์ที่24เทศกาลธรรมดาและบุญเปาโลประกาศว่าถ้าพระคริสต์เจ้าไม่ได้ทรงกลับคืนพระชนม์ประชีพแล้วความเชื่อของเราก็ไร้ความหมายและเราคงจะอยู่ในบาปและผู้ที่ตายในพระคริสต์เจ้าก็พินาศด้วยแต่ในความจริงแล้วพระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนม์ประชีพเป็นผลแรกของบรรดาผู้ตายสนิทพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าไปตามเมืองและหมู่บ้านต่างๆเพื่อเทศสอนและประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าทรงรักษาคนป่วยทรงไล่ปีศาจทุกวันนี้พระองค์ใช้บรรดาพระสงฆ์นักบวชและคริสเตียนชนประกาศพระอาณาจักรของพระองค์ต่อไปจนถึงวันสิ้นพิภพทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักพระเจ้าว่าพระองค์เป็นพระผู้เจ้าและเป็นพระผู้สร้างพวกเขาให้รู้จักพระเยซูเจ้าพระผู้ไถ่ของพวกเขาว่าพระองค์ได้ไถ่บาปพวกเขาให้พ้นจากบาปและรู้จักพระจิตเจ้าผู้ดูแลเขาจนถึงทุกวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสว่าข้าวจะเกี่ยวมีมากแต่คนงานมีน้อยแม้ทุกวันนี้คนงานจะมีน้อยแต่ถ้าทุกคนลงทุนลงแรงเต็มที่อาศัยกลุ่ม BEC และองค์กรต่างๆของทางวัดทางวามก็สามารถช่วยให้คนที่กระหายอยากจะรู้จักพระองค์ได้มีโอกาสมาอยู่ในพระอาณาจักรและจะได้รับความรอดขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: นี้กระทรวงการคลังเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ต่ออีก2เดือนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสัปดาห์หน้ากระทรวงมหาดไทยเร่งแก้ปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้และเตรียมเรียกบรรจุข้าราชการรอบที่4
2: ซาอุดีอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดฉากโจมตีทางอากาศตอบโต้กันรอบใหม่ส่งผลให้กำลังพลของทั้งสองฝ่ายเสียชีวิตเป็นจำนวนมากมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยชนะคีร์กีสถาน3-0เซตเก็บชัยชนะ2นัดการันตีเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสถาเมื่อวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันที่18กันยายนพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ100วันในวันเสาร์ที่19กันยายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันศุกร์ที่18กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาเวลา17นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกรองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะรวม10รูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์สวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาสงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับประกรถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่